มาดูคำถามนี้พร้อมกันนะครับแรงเสียดทานนะครับเป็นแรงที่ขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของวัตถุ2ชิ้นและวันนี้นะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบการทดลองเพื่อลงข้อสรุปว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับดูคำถามในสไลด์นี้ให้ดีนะครับจากนั้นเราจะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นมีการศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเตรียมตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยนะครับโดยให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1นะครับก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนครับว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4จนไปถึงกลุ่มที่6นั้นมีการศึกษาปัจจัยใดนักเรียนสามารถนะครับลุกไปสอบถามข้อมูลของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันโดยเป็นลำดับขั้นตอนนะครับแต่ว่าคุณครูจะไม่ได้ให้ลุกทั้งกลุ่มนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเชิญนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วว่าสมาชิกของแต่ละกลุ่มนะครับมีการทำกิจกรรมในรูปแบบไหนนะครับมีการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อแรงเสียดทานเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูว่าเพื่อนต้นทางนะครับจะมานำเสนอนะครับว่าหลังจากทำกิจกรรมแล้วผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังนะครับตัวอย่างเพื่อนต้นทางนำเสนอพร้อมกันเลยครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเพื่อนต้นทางนะครับหลังจากทำกิจกรรมแล้วเขาได้มีการศึกษานะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยว่าผลการทำกิจกรรมของกลุ่มนี้นะครับจะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มนำเสนอได้เลยครับเชิญครับ
1: คำถามของการทดลองนะครับลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่สมมติฐานลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานตัวแปรต้นวัตถุมีลักษณะผิวที่แตกต่างกันตัวแปรตามขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่แผ่นไม้ถุงทรายเครื่องชั่งสปริงชุดเดิมและคนออกแรงครับกระทำคนเดิมคนที่อ่านค่าของแรงเป็นคนเดิมครับ
0: ครับและอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการทำการทดลองมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวนำเสนอให้กับเพื่อนปลายทางฟังเลยครับ
2: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ1เครื่องชั่งสปริง1อันครับ2ถุงทรายมวล500กรัมครับ3ถุงครับ3แผ่นไม้ขนาดประมาณ11 cm คูณ15 cm 1แผ่นครับ4ถุงพลาสติก1ใบครับ5กระดาษทราย1แผ่นครับ
0: ครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีเครื่องชั่งสปริง1อันถุงทรายมวล500กรัมนะครับแผ่นไม้ขนาด11เซนติเมตรนะครับแล้วก็15เซนติเมตรถุงพลาสติก1ใบแล้วก็กระดาษทราย1แผ่นนะครับนักเรียนนี่ก็เป็นอุปกรณ์ของกลุ่มของเพื่อนที่นำเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทดลองนะครับที่สมาชิกกลุ่มนะครับได้มีการออกแบบนะครับมีวิธีการทดลองอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทดลองของกลุ่มที่1กันเลยครับ
1: วิธีการทดลองนะครับ1ใช้เครื่องสปริงลากถุงทรายไปบนถุงพลาสติกแล้วบันทึกผลครับ2เปลี่ยนเป็นพื้นผิวอื่นๆกระดาษทรายแล้วบันทึกผล3ลากถุงทรายบนกระดาษลูกฟูกแล้วบันทึกผลครับ4สังเกตและบันทึกผลจากการทำกิจกรรมครับ
0: ครับนี่ก็เป็นวิธีการทดลองนะครับของกลุ่มนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนต้นทางนะครับหลังจากทำกิจกรรมแล้วนักเรียนกลุ่มนี้นะครับได้มีการพิสูจน์นะครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อแรงเสียดทานดูว่านะครับกลุ่มนี้เขาเลือกที่จะทำกิจนะครับนั้นเกี่ยวกับปัจจัยใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของกลุ่มที่1พร้อมกันเลยครับเชิญครับ
3: คำถามของการทดลองลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่สมมติฐานลักษณะผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานตัวแปรต้นวัตถุที่มีลักษณะผิวที่แตกต่างกันตัวแปรตามขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่แผ่นไม้ถุงทรายเครื่องชั่งสปริงชุดเดิมและคนออกแรงกระทำคนเดิมคนที่อ่านค่าของแรงเป็นคนเดิม
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เพื่อนนะครับได้มีการตั้งคำถามการทดลองของกิจกรรมแล้วมีสมมติฐานของกลุ่มตัวเองมีการระบุตัวแปรต้นตัวแปรควบคุมนะครับและตัวแปรตามแล้วเนี่ยอุปกรณ์ของกลุ่มนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
2: ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ1เครื่องชั่งสปริง1อันครับ2ถุงทรายมวล500กรัมครับ3ถุงข้อ3นะครับแผ่นไม้ขนาดประมาณ11เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตร1แผ่นครับ4ถุงพลาสติก1ใบครับ5กระดาษทราย1แผ่นครับ
0: ครับ หลังจากอุปกรณ์ของกลุ่มเราเนี่ยมีการเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำกิจกรรมของกลุ่มนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับ
3: วิธีการทดลองนะคะ 1. ใช้เครื่องชั่งสปริงลากถุงทรายไปบนพลาสติกแล้วบันทึกผล 2. เปลี่ยนเป็นพื้นผิวอื่นๆกระดาษทรายแล้วบันทึกผล 3. ลากถุงทรายบนกระดาษลูกฟูกแล้วบันทึก

0: ผล 4. สังเกตและบันทึกผลการทำกิจกรรมค่ะ
1: ครับผมทีนี้นักเรียนครับผลการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไหมครับ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังเลยครับ
2: ชนิดของพื้นผิวนะครับ
1: แรงเสียดทานสถิตสูงสุดได้กี่นิวตันนักเรียน
2: 4นิวตันครับ
1: แรงเสียดทานจนล่ะครับ
2: 3.5 นิวตันคร
1: ับ ครับต่อไปครับชนิดพื้นผิวที่เป็นกระดาษลูกฟูกล่ะครับ
2: 3นิวตันครับ
1: ครับ
2: แรงเสียดทานจน 2.5 นิวตันครับ
1: ครับ
2: พลาสติกแรงเสียดทานสถิตสูงสุดครับ2นิวตันครับแรงเสียดทานจน 1.5 นิวตันครับ
1: ครับผมเชิญสรุปผลการทำกิจกรรมเลยครับ
0: สรุปผลการทำกิจกรรมนะคะจากการทดลองพบว่าวัสดุที่มีพื้นผิวแตกต่างกันจะส่งผลให้ขนาดของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นแตกต่างกันพื้นผิวขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบค่ะ
1: โอเคปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเลยครับนักเรียนกลุ่มแรกนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับจะมีการพิสูจน์นะครับว่าปัจจัยใดมีผลต่อแรงเสียดทานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากการทำกิจกรรมแล้วผลงานนะครับหรือว่าผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับเป็นอย่างไรหลังจากการนำเสนอของกลุ่มแรกไปแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะครับจะได้ความรู้ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนต้นทางนะครับกลุ่มต่อไปจะมานำเสนอเนี่ยจะเป็นปัจจัยใดนะครับเชิญครับครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับดีมากแล้วเพื่อนต้นทางล่ะเดี๋ยวพร้อมหรือยังถ้าหากพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนำเสนอไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ
3: คำถามนะคะน้ำหนักของที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรสมมติฐานนะคะน้ำหนักของวัตถุมีผลต่อขนาดแรงเสียดทานค่ะทั้งแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนค่ะตัวแปรนะคะน้ำหนักกองของวัตถุตัวแปรตามนะคะขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนตัวแปรครอบคลุมให้คงที่นะคะแผ่นไม้ลักษณะพื้นผิวสัมผัสคู่เดิมเครื่องชั่งสปริงชุดเดิมและคนออกแรงกระทำคนเดิมคนที่อ่านค่าของแรงเป็นคนเดิมค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์พร้อมกันเลยครับนักเรียน
4: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ1เครื่องชั่งสปริง1อัน2ถุงทรายม้วน500กรัม3ถุง3แผ่นไม้ขนาด11ซมคูณ15ซมหนึ่งแผ่นครับ
1: ครับต่อไปครับเป็นวิธีการทดลองนะครับเชิญครับ
3: วิธีการทดลองนะคะ1ชั่งน้ำหนักของถุงทราย1ถุงบันทึกค่าน้ำหนัก2ดึงแผ่นไม้ที่มีถุงทราย1ถุงวางทับอยู่ให้เริ่มจะเคลื่อนที่บันทึกค่าของแรงโดยแรงที่ใช้ดึงเมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่จะเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุด3ทำ3โดยดึงแผ่นไม้ให้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่บันทึกค่าของแรงโดยแรงที่ใช้ดึงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะเท่ากับแรงเสียดทานจน4ทำ3ข้อ1ถึง3โดยเพิ่มจำนวนถุงทรายเป็น2ถุงและ3ถุงตามลำดับ
1: ครับดีมากเลยนะครับนักเรียนครับและผลการทำกิจกรรมเนี่ยของเราสอดคล้องกับสมมติฐานไหมครับ
4: สอดคล้องคร
1: ับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลเป็นอย่างไรนะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังเลยครับนักเรียน
4: น้ำหนักของวัตถุ 5.00 กรัม
1: นิวตัน
4: ขออภัยครับ 5.00 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือ 2.0 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานจน 1.0 นิวตันครับน้ำหนักของวัตถุ 10.0 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือ 3.5 นิวตันครับขนาดของแรงเสียดทานจนคือ 2.5 นิวตันครับน้ำหนักของวัตถุ 14.50 นิวตันขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือ5นิวตันครับขนาดของแรงเสียดทานจนคือ 4.0 นิวตันครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูสรุปผลการทำกิจกรรมกันเลยนะครับ
4: น้ำหนักของวัตถุมี

0: ผลต่อขนาดของแรงเสียดทานทั้งแรงเสียดทานสถิตสูงสุดและแรงเสียดทานจนโดยน้ำหนักของวัตถุมากขึ้นขนาดของแรงเสียดทานจะเพิ่มขึ้นทั้งแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยครับนักเรียนครับเชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเราก็ฟังเพื่อน2กลุ่มนะครับนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสรุปผลการทำกิจกรรมหรือจากการที่ฟังเพื่อน2กลุ่มนำเสนอนะครับโดยสรุปเป็นภาษาของตนเองเพื่อเป็นการสรุปผลการนำเสนอในวันนี้นะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการศึกษาไปแล้วนะครับว่าเพื่อนนะครับมีการนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางสรุปให้เราฟังจากการฟังการนำเสนอครับเชิญครับ
1: แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นพื้นผิวของคู่สัมผัสส่วนขนาดพื้นผิวสัมผัสไม่มีผลต่อขนาดแรงเสียดทานโดยส่วนใหญ่ลักษณะผิวของคู่สัมผัสที่หยาบและขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าผิวสัมผัสที่เรียบและลื่นค่ะ
0: ครับครับนักเรียนครับสรุปจากการนำเสนอนะครับแรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นลักษณะผิวของคู่สัมผัสส่วนขนาดพื้นผิวที่สัมผัสไม่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานโดยส่วนใหญ่ลักษณะของผิวคู่สัมผัสที่หยาบและขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าผิวสัมผัสที่ลื่นและเรียบนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับใช้เครื่องชั่งนะครับสปริงที่วางนะครับใช้เครื่องชั่งสปริงดึงแผ่นไม้ที่วางทับนะครับถุงทรายนะครับ1ถุงสังเกตค่าของแรงที่อ่านได้ไม้เริ่มเคลื่อนที่เอาล่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับมีถุงทรายอยู่แล้วใช่มั้ยครับมีถุงทรายแล้วให้นักเรียนใช้ถุงทราย1ถุงครับถ้าหากว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับไม่มีแผ่นไม้นะครับเดินไปหยิบแผ่นไม้ที่ด้านข้างห้องได้เลยครับเชิญครับ

นักเรียนได้แผ่นไม้แล้วถูกต้องไหมครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับใช้เครื่องช่างสปริงดึงแผ่นไม้แผ่นไม้นะครับต้องมีถุงทรายวางอยู่นะครับ1ถุงเอาล่ะจัดพื้นที่นะครับอย่าเพิ่งดึงนะเอาล่ะพร้อมดึงหรือยังนักเรียนจัดพื้นที่ให้ดีเอาลองดึงนักเรียนดึงเลยครับลองดึงได้เลย

อ่ะค่อยๆดึงครับตั้งนี้อ่ะลองดึงอ่ะค่อยๆดึงเลยครับสังเกตค่าที่อ่านได้เป็นอย่างไรกลุ่ม1อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับกี่นิวตัน1นิวตันกลุ่มพอตเตอร์ได้กี่นิวตันลูก1นิวตันกลุ่ม6ได้กี่นิวตันครับกลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม6กี่นิวตันลูกโอเคดีมากครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนดึงแผ่นไม้แบบปกติไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครั้งที่2นะครับครูจะให้นักเรียนออกแรงกดถุงทรายในแนวดิ่งพร้อมกับดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่สังเกตค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อแผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่ถ้าพร้อมแล้วต้องออกแรงกดไปที่ถุงทรายใช่ไหมครับแล้วก็ออกแรงดึง

นะอ้าวลองดูใช้มือกดนะครับออกแรงกดถุงทรายนะครับแล้วก็ลองดึงนะครับไม่ต้องกดแรงมากนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ

0: ครับนักเรียนออกแรงกดแล้วเป็นไงเวลาเราดึงตาช่างสปริงเป็นยังไงครับนักเรียนมากขึ้นใช่ไหมครับโอเคนะครับคุณครูมีคำถามครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวตอบพร้อมกันนะครับคำถามถามว่าค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้และเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ขนาดที่กดถุงทรายนะครับคำถามข้อแรกคือนะครับดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่ในครั้งที่1เนี่ยแรงใดมีแรงใดออกแรงกระทำต่อแผ่นไม้บ้างนักเรียนลองช่วยกันนะครับว่ามีแรงอะไรกระทำต่อแผ่นไม้บ้างเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ให้เริ่มจะเคลื่อนครั้งที่1แรงใดที่กระทำต่อแผ่นไม้บ้าง
1: แรงใด
0: จดก่อนมันมีหลายแรงนะลองจดก่อนมีกี่แรงนักเรียน

0: คำถามคือเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่นะครับเมื่อออกแรงดึงแผ่นไม้ให้เริ่มเคลื่อนที่ในครั้งที่1แรงใดที่กระทำต่อแผ่นไม้บ้างมีกี่แรงลองช่วยกันในข้อมูลเอาใครอยากบอกคุณครูว่ามีแรงใดบ้างมีไหมครับเชิญได้เลยนักเรียนครับใครอยากบอกบอกได้เลยนะครับเชิญเลยมีกี่แรงโอเคกลุ่มเท่าไหร่ครับกลุ่ม3กลุ่ม3อยากบอกกลุ่ม3ตอบได้เลยใช่ไหมครับ
1: แรงดึงและแรงเสียดทานครับ
0: มีแรงดึงแล้วก็แรงเสียดทานนะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนักเรียนนะครับ สิ่งที่เพื่อนตอบมานะครับมีแรงดึงแล้วก็แรงเสียดทานถูกต้องแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นนักเรียนมาดูเลยครับมีแรงดึงมีแรงเสียดทานมีน้ำหนักของถุงทรายและมีแรงที่พื้นกระทำต่อแผ่นไม้ในแนวตั้งฉากนั่นเองนะครับก็ตามภาพเลยนะครับนักเรียนมีถึง4แรงด้วยกันนะครับ

0: คำถามต่อไปนะครับขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่แรงรับยังคงเท่ากับ0จะมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามบ้างคำถามนะครับมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามมี2คำตอบใน1คำถามใช่ไหมครับคิดว่ามีแรงอะไรบ้างใครอยากตอบใครอยากตอบมีไหมตอบได้เลยนะครับขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่นะครับแรงรับยังคงเท่ากับ0จะมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันคำถามคือแรงใดมีขนาดเท่ากันและขนาดเท่ากันนั้นทิศทางตรงกันข้ามมีแรงใดบ้างมี2คำตอบเชิญครับกลุ่มที่5นะครับเชิญครับ
1: แรงดึงและแรงเสียดทานค่ะ
0: แรงดึงและแรงเสียดทานทิศทางตรงกันข้ามกันไหม
1: ตรงกันข้ามค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมครับลองปรึกษาเพื่อนในกลุ่มมันมีอีกอันนี้เป็นแรงที่เท่ากันแล้วก็ตรงกันข้ามในแนวราบใช่ไหมครับเหลือแนวดิ่งแนวดิ่งมีอีกไหมเปิดเอกสารดูได้นะเผื่อตอบผิดนะครับ
1: แรงที่ผลักจากด้านบน
0: กับอะไรครับ

0: กับแรงที่กระทำต่อพื้นไม้ในแนวตั้งฉากค่ะ
1: เอาล่ะเพื่อนตอบมาแล้วนะเดี๋ยวคุณครูขอขยายความนะครับนักเรียนครับแรงที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามก็คือแรงดึงกับแรงเสียดทานเนี่ยขนาดเท่ากันแล้วก็ทิศทางตรงกันข้ามในแนวราบและน้ำหนักของถุงทรายกับแรงที่พื้นกระทำต่อแผ่นไม้ในแนวตั้งฉากก็คือเป็นแนวดิ่งเมื่อกี้เพื่อนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องคุณครูขยายความให้นะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียน

่อไปอีกคำถามครับขณะที่แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่แรงรับยังคงเท่ากับ0จะมีแรงใดที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามบ้างอันเดิมไหมคำตอบเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมนะครับดีมากเลยนะครับ

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับว่ามีปัจจัยใดบ้างให้นักเรียนนะครับเปิดใบความรู้ขึ้นมาเลยนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางสรุปบทเรียนให้เราฟังพร้อมกันเลยครับเชิญครับ
1: ลักษณะผิวของคู่สัมผัสและแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากมีผลต่อแรงเสียดทานค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับครับสรุปบทเรียนนะครับลักษณะผิวของคู่สัมผัสและแรงที่ผิวกระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเรื่องแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานที่1เรื่องการเพิ่มลดแรงเสียดทานใบความรู้ที่1เรื่องการเพิ่มลดแรงเสียดทานครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้

0: นี่ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้

0: หรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ายเจ็บเจ็บโอ้จะขาดกันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพรวมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันครับครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนต้องเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน2ความอยากรู้อยากเห็นโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรมสมรรถนะที่ต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการอธิบายเชื่อมโยงผลของแรงเสียดทานที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนคำถามพร้อมกันสักนิดหนึ่งหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยดูภาพของกรมทางหลวงที่มีการทาสีแดงลงไปบนพื้นถนนนักเรียนยังจำได้ไหมครับ
1: จำได
2: ้จำได้ถ้าจำได้เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนจากสถานการณ์ที่กรมทางหลวงทาสีแดงทับลงบนถนนบริเวณโค้งอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถ้าสีที่ทานั้นช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงสีนั้นควรมีสมบัติในการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนเพราะเหตุใดคำถามนี้นะครับ2คะแนนครับถ้านักเรียนคนไหนอยากตอบครับยกมือเชิญครับ
3: เพิ่มแรงเสียดทานทำให้ถนนไม่ลื่นรถไม่ถลายค่ะ
2: เอาล่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับคำตอบก็คือนะครับเพิ่มแรงเสียดทานเพราะทำให้ถนนไม่ลื่นรถไม่ถลายนะครับต้องทาสีแดงมันก็จะทำให้พื้นเนี่ยเป็นไงครับไม่ลื่นก็คือขรุขระนั่นเองนะต่อไปครับอีกหนึ่งคำถามครับทีนี้นักเรียนในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนะครับมีกิจกรรมใดที่ต้องเพิ่มต้องลดแรงเสียดทานนักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างมีไหมครับเวลาเราวิ่งแรงเสียดทานเราต้องเป็นยังไงปลายทางนะครับคุณครูอยากทราบว่านอกจากคำถามที่ครูถามแล้วที่เกี่ยวกับการเดินทางแล้วแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะเราได้มีกิจกรรมใดบ้างที่มีแรงเสียดทานไปเกี่ยวข้องมีไหมครับมีอะไรบ้างนะครับ
1: เป
2: ิดขวดน้ำเดินมีอะไรอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีหลายอย่างเลยเพื่อนปลายทางบอกว่าก็มีหลายอย่างเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันครับนักเรียนคำถามถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานและกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการลดแรงเสียดทานนักเรียนต้นทางเนี่ยยกตัวอย่างให้ครูฟังได้ไหมครับสักอย่างละ1ตัวอย่างได้ไหมครับกิจกรรมใดบ้างเพิ่มแรงเสียดทานกิจกรรมใดบ้างลดแรงเสียดทานใครอยากยกตัวอย่างนักเรียนยกมือได้เลยครับก็ได้คะแนนเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้คะแนนนะครับมีคะแนนให้เหมือนเดิมครับกิจกรรมใดบ้างเพิ่มแรงเสียดทานกิจกรรมใดบ้างลดแรงเสียดทานเชิญครับเพิ่มแรงเสียดทานก่อนลองยกตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมครับกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรครับที่ต้องเพิ่มแรงเสียดทาน
4: กิจกรรมที่เพิ่มแรงเสียดทานคือกิจกรรมที่เราได้ใส่รองเท้าเพื่อรองเท้าที่มีหยักหรื

0: ยางเพื่อลดเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานในการเดินเพื่อให้ลื่นครับ
1: ครับดีมากครับและลดแรงเสียดทานล่ะ
0: ลดแรงเสียดทานก็อย่างเช่นการเข็นรถเข็นครับ
1: เข็นรถเข็นใช่ไหมครับรถเข็นต้องเป็นยังไงครับ
0: ต้องลื่นครับ
1: ต้องลื่นนะครับเอาล่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานลดแรงเสียดทานหรือกิจกรรมที่ต้องการใช้ความสามารถถูกต้องไหมครับก็ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานนะเช่นการปีนเขาเคยไปปีนหน้าผาไหมครับที่มันเป็นหน้าผาปลอมของเด็กที่เขาต้องปีนตามสวนสนุกหรือสวนน้ำต่างๆก็จะมีกิจกรรมปีนหน้าผาใช่ไหมครับหรือเวลาเราเดินเราเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยหรือเราปั่นจักรยานล้อจักรยานเนี่ยนะครับมีดอกยางมันเพิ่มหรือมันลดแรงเสียดทานจริงๆตรงเนี้ยเรื่องการเพิ่มการลดแรงเสียดทานเนี่ยมีหลายอย่างเลยที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่เราอาจจะไม่ได้ไปสังเกตขนาดนั้นถูกต้องไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูใบความรู้ที่1พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องการเพิ่มและลดแรงเสียดทานนะครับถ้านักเรียนเปิดใบความรู้มาแล้วให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้ที่1การเพิ่มและลดแรงเสียดทานโดยประเด็นที่นักเรียนต้องศึกษานะครับเป็นใจความสำคัญที่ต้องอ่านนะครับก็คือนักเรียนต้องอ่านแล้วจับประเด็นในเรื่องการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรนี่คือประเด็นแรกที่นักเรียนอ่านแล้วต้องจับใจความสำคัญในหัวข้อนี้ให้ได้หัวข้อที่สองคือหลังจากอ่านใบงานขออภัยครับหลังจากอ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้องได้ความสำคัญของคำว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรโอเคไหมครับหมายความว่าอ่านใบความรู้แล้วต้องจับประเด็น2ประเด็นนี้ได้ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางนะครับอ่านใบความรู้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้ไปพร้อมกันนักเรียนปลายทางก็เปิดใบความรู้ไปพร้อมกับคุณครูได้เลยครับนักเรียนครับในใบความรู้นะครับแรงเสียดทานจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมากมายในบางสถานการณ์ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆเช่นการทำให้ฝากดน้ำเป็นร่องเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานเอาสังเกตที่ฝากดน้ำจะเป็นร่องๆจริงไหมครับเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เราเปิดง่ายนะครับซึ่งก็คือนิ้วและฝาเมื่อเราจับขวดจะไม่ลื่นนะครับและสามารถหมุนฝาขวดออกจากปากขวดได้ง่ายก็ตามตัวอย่างใช่ไหมครับจะหมุนได้ง่ายเลยนะน้ำที่เราดื่มนี่แหละนะครับการทำให้พื้นรองเท้ามีรอยหยักเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างพื้นรองเท้าและพื้นที่ทาสีบนถนนนะครับเพื่อการลดถลัยทำให้พื้นหรือการทำให้พื้นผิวถึงถุงมือหรือถุงเท้ามีปุ่มหรือรอยหยักเพื่อเพิ่มความสามารถในการจับหรือเดินนะครับแล้วไม่ลื่นเช่นถุงมือที่ทำกิจกรรมต่างๆถุงมือในการทำงานก่อสร้างในการทำงาน DIY หรือถุงมือที่ใช้ในการขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นไงครับเพิ่มแรงเสียดทานพื้นรองเท้าเป็นไงนักเรียนก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมครับยึดเกาะต้องยึดเกาะในการเดินนะครับเดินจะได้ไม่ลื่นนะรวมไปถึงนะครับการใช้แผ่นกันลื่นที่มีพื้นผิวไม่เรียบปูพื้นห้องน้ำเพื่อการลื่นเมื่อเท้าของเราเปียกน้ำการทำให้ผิวไม้ขีดและแผ่นรองขีดขรุขระเพื่อให้เกิดการเสียดสีแล้วมีแรงเสียดทานมากพอจนทำให้เกิดความร้อนเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยนักเรียนนี่เห็นไหมครับต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นไหมครับเป็นภาพฝาขวดน้ำจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะนักเรียนฝาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นร่องเป็นร่องหรือพื้นรองเท้าเห็นไหมครับเป็นการกันลื่นนั่นเองหรือนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่ทาสีแดงเห็นไหมครับตรงพื้นถนนนะครับเนาะตรงนี้ทางนี้จะไปไหนเนี่ยนักเรียนถ้าตรงไปกาญจนบุรีเลี้ยวซ้ายไปไหนครับบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเคยผ่านตรงนี้ไหมครับใครเคยผ่านนักเรียนปลายทางที่อยู่บริเวณนี้ก็บอกคุณครูได้นะครับใกล้ๆกับบ้านของนักเรียนนะครับอ้าวนี่ไงนักเรียนเห็นไหมพื้นยางกันลื่นในห้องน้ำนะครับถุงมือเห็นไหมเป็นเม็ดเห็นไหมครับถุงมือมีหลายสีนะสีส้มสีดำนะครับนี่นะครับไม้ขีดเห็นไหมครับไม้ขีดต่างๆนะทีนี้นักเรียนครับในบางสถานการณ์ก็ต้องมีการลดแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆด้วยเช่นการเข็นวัตถุเพื่อให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นฝืดซึ่งทำได้ยากต้องใช้แรงมากดังนั้นการอะไรครับดังนั้นก็สามารถลดแรงเสียดทานได้โดยใช้ผ้ารองใต้วัตถุซึ่งเป็นการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสเพื่อให้เราเข็นวัตถุนะครับนั้นได้ง่ายและเป็นไงครับได้ง่ายขึ้นและออกแรงเป็นไงนักเรียนน้อยลงการใช้ระบบลูกปืนที่ช่วยลดแรงเสียดทานในการหมุนของเพลาการใช้น้ำมันหรือสารหล่อลื่นในเครื่องยนต์รถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ต้องมีการอะไรนักเรียนมีน้ำมันเครื่องก็ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับเมื่อน้ำมันเครื่องครบวงรอบของการเซอร์วิสรถคันนั้นถูกต้องไหมก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะอะไรนักเรียนเหมือนแบบว่าสารหล่อลื่นมันลดลงใช่ไหมครับจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกนะหรือการใช้อะไรครับน้ำมันที่อยู่บริเวณเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดการเสียดสีนะซึ่งทำให้เกิดความร้อนหรือเกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์นะครับของเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆการปล่อยให้น้ำไหลลงบนสไลเดอร์ในสวนน้ำตลอดเวลานักเรียนก็เคยเล่นแล้วใช่ไหมเคยไปสวนน้ำแล้วนะครับนักเรียนชอบเล่นสวนน้ำขณะที่ผู้เล่นถลายลงมานะครับเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างตัวเรากับพื้นสไลเดอร์นั่นเองนอกจากนี้ร่างกายของเรายังมีส่วนสำหรับลดแรงเสียดทานอีกด้วยข้อต่อของกระดูกมีน้ำอะไรครับน้ำไขข้อ พื่อลดแรงเสียดทานระหว่างกระดูกอ่อนไม่ให้กระดูกอ่อนเสียดสีกันจนเกิดการเจ็บปวดเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพนี้เป็นภาพอะไรนักเรียน
1: ล
0: ูกปืนลดแรงเสียดทานใช่ไหมครับต้องมีลูกปืนลดแรงเสียดทานภาพนี้เป็นภาพการเติมอะไรเนี่ย
1: จาระบี
0: น้ำมันเครื่องจาระบีก็ลดแรงเสียดทานเหมือนกันครับนักเรียนนี่อันนี้ภาพที่สวนน้ำใช่ไหมครับต้องมีการปล่อยน้ำลงมาตลอดเวลานะหรืออะไรครับนักเรียนข้อต่อนะครับระหว่างกระดูกนะครับจะมีน้ำไขข้ออยู่ข้างในนะครับก็เพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนศึกษาใบความรู้มาแล้วคุณครูฝากเก็บประเด็นกี่ประเด็นเมื่อสักครู่นี้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่อย่างไรอีก1ประเด็นครับการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากอ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยมีความเข้าใจหรือไม่คุณครูจะขอถามในคำถามนี้นะครับคำถามถามว่านะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างไรผู้ที่จะตอบคำถามในข้อนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเลขที่8ครับนักเรียนใครครับเชิญเตรียมตัวให้เวลาเตรียมตัวสักครู่เพื่อนๆสมาชิกกลุ่มช่วยกันได้เลยครับ

0: การเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่มีประโยชน์ไหมถ้ามีอย่างไรผู้ฟังครับครับมีประโยชน์มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับ
1: มีประโยชน์ครับ
0: ครับมีประโยชน์อย่างไรครับขยายความให้เพื่อนฟังด้วยครับ
1: เช่นการใส่รองเท้าพละครับมันจะมีการใส่รองเท้าพละการลื่นนะครับทำให้การลื่นได้ครับ
0: ส่วนไหนของรองเท้าที่การลื่นครับนักเรียน
1: พื้นรองเท้าครับ
0: พื้นรองเท้าอับรบมือให้กับเพื่อนเลยดีมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็แรงเสียดทานก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนักเรียนทั้งความต้องการและไม่ต้องการนะครับบางกิจกรรมก็ต้องการแรงเสียดทานเพื่อป้องกันการลื่นหรือหลุดนะครับจากการจับบางกิจกรรมก็ไม่ได้ต้องการแรงเสียดทานเพราะทำให้ออกแรงมากขึ้นหรือทำให้ผิวสัมผัสมีการเสียดสีชำรุดเสียหาย

0: อีกหนึ่งคำถามครับการเพิ่มและลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างคำถามถามว่าการเพิ่มและลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ให้กลุ่ม6นะครับส่งตัวแทนตอบครับให้เวลาคิดสักครู่นะครับคำถามถามว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วยกมือให้สัญญาณได้เลยนะครับเชิญเลยครับนักเรียน
1: คือการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสด้วยการเพิ่มรอยหยักค่ะบนฝาขวดน้ำค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานใช่ไหมครับแล้วตัวอย่างการลดแรงเสียดทานล่ะครับ
1: คือการใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์ค่ะ
0: โอเคถ้านักเรียนสรุปใจความสำคัญให้ครูฟังก็คือการเพิ่มแรงเสียดทานเนี่ยพื้นผิวต้องเรียบขึ้นหรือขรุขระขึ้นช่วยขยายความตรงนี้ได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการยกตัวอย่างแต่คุณครูอยากให้บอกว่าการเพิ่มและการลดแรงเสียดทานทำได้อย่างไรบ้างขอให้พูดเป็นภาพกว้างๆครับนักเรียน
1: การเพิ่มแรงเสียดทานทำได้ด้วยการทำให้พื้นผิวมีลักษณะขรุขระขึ้นค่ะส่วนการลดแรงเสียดทานทำให้พื้นผิวเรียบลงค่ะ
0: เรียบนะครับเรียบลงหรือว่าเรียบขึ้นนักเรียน
1: เรียบขึ้นค่ะ
0: เรียบขึ้นนั่นเองนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับครับก็คือการเพิ่มแรงเสียดทานก็พูดง่ายๆเลยก็คือครับเป็นการเปลี่ยนลักษณะผิวสัมผัสด้วยการเพิ่มรอยหยักหรือทำให้ขรุขระขึ้นนะครับส่วนการลดแรงเสียดทานก็เช่นการเปลี่ยนผิวสัมผัสให้เรียบขึ้นหรือการใช้ล้อหรือลูกปืนเพื่อให้เป็นไงครับการหมุนเนี่ยลดการเสียดสีหรือการใช้น้ำลื่นนั่นเองนะครับ

ียนนั้นนะครับเรียนเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเรื่องการเพิ่มหรือการลดแรงเสียดทานหรือไม่ก็ให้นักเรียนนะครับเปิดใบงานที่1เรื่องการเพิ่มลดแรงเสียดทานเลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มนะครับช่วยกันทำใบงานได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับแบบฝึกหัดข้อแรกอาทิตย์บรรจุผลผลิตลงในกล่องกระดาษและนำกล่องกระดาษวางซ้อนทับกันบนท้ายรถบรรทุกซึ่งเขาไม่ต้องการให้สินค้าถลายตกลงมาขณะที่รถเคลื่อนที่ควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรนักเรียนต้นทางกลุ่มแรกเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะลดแรงเสียดทานครับถ้าเพิ่มหรือลดเนี่ยทำอย่างไรอ่ะช่วยตอบคำถามข้อแรกเลยครับเชิญครับกลุ่มที่1ยกมือเชิญครับ
1: ควรเพิ่มแรงเสียดทานครับโดยการมัดเชือกในแนวตั้งฉากเพื่อเพิ่มแรงกดลงบนกล่องกระดาษครับ
0: ดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือเราก็จะมีการมัดเชือกใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มแรงกดจากเชือกลงมาทำให้กล่องไม่ลื่นนั่นเองต่อไปข้อ2ครับนักเรียนข้อ2เนี่ยอาทิตย์ยกกล่องกระดาษลงจากรถแล้วผลักกล่องกระดาษนะครับไปบนพื้นปูนซีเมนต์เพื่อเคลื่อนย้ายกล่องนะครับเขาไม่ต้องการออกแรงมากควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรคำตอบของข้อ2อยากให้กลุ่ม2อธิบายให้เราฟังเชิญครับกลุ่ม2เชิญครับ
2: ควรลดแรงเสียดทานครับโดยนำผ้ามารองที่ใต้วัตถุหรือนำวัตถุไปอยู่บนรถเข็นครับ
0: ครับดีมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนนักเรียนก็คือทำยังไงนะนักเรียนนำผ้ามารองใช่ไหมครับหรือว่าก็เปลี่ยนจากการดันที่พื้นเนี่ยยกใส่รถเข็นซะใช่ไหมก็จะง่ายขึ้นนะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3แน่นอนครับต้องเป็นหน้าที่ของกลุ่มไหนครับนักเรียนกลุ่ม3อาทิตย์ต้องการออกแบบให้ขวดพลาสติกนะครับดังภาพสามารถหยิบจับได้ง่ายและหมุนฝาขวดเปิดได้ง่ายขึ้นอาทิตย์ควรเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานอย่างไรกลุ่ม3มีข้อมูลสำหรับข้อนี้หรือยังครับ
3: มีแล้ว
0: มีแล้วลองบอกคุณครูได้เลย
4: เพิ่มแรงเสียดทานค่ะโดยเพิ่มรอยหยักบนฝาและบนขวดค่ะเพื่อให้สะดวกกับการจับและสามารถเปิดได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยครับนักเรียนก็คือเราจะเพิ่มอะไรนะครับนักเรียนเพิ่มรอยหยักตรงฝาแล้วก็อาจจะทำให้ขวดเป็นไงครับพื้นผิวขรุขระมากขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูข้อ4พร้อมกันเลยครับนักเรียนข้อ4นะครับเนื่องจากในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังเปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเช่นสุขภาพค่าใช้จ่ายและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุจำนวนมากอาศัยอยู่ตามลำพังหากบ้านของนักเรียนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่และต้องการปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำใหม่จำเป็นต้องเลือกกระเบื้องที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยพิจารณาลักษณะผิวที่เหมาะสมกับห้องน้ำป้องกันการลื่นล้มนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกกระเบื้องโดยเฉพาะค่าความต้านทานการลื่น PTV และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งเป็นค่าคงที่บอกความปลอดภัยของกระเบื้องขณะพื้นแห้งและพื้นเปียกดังตารางที่แสดงนะครับ

0: นักเรียนดูอัตราส่วนระหว่างค่า COF กับค่า PTV นะครับของพื้นแห้งและพื้นเปียกมีชนิดกระเบื้อง A B C และ D โดยอัตราส่วนของ COF และ PTV มีค่าตั้งแต่36นะครับถือว่ามีความปลอดภัยตามกฎหมายจากข้อมูลในตารางนักเรียนจะเลือกกระเบื้องชนิดใดสำหรับการปูพื้นกระเบื้องในห้องน้ำให้เหมาะกับผู้สูงอายุในการใช้งานเพราะเหตุใดถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเหลือ3กลุ่มใช่ไหมครับ3กลุ่มเตรียมตัวสำหรับข้อ4ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลือกนะครับว่าเป็นกลุ่มใดเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3อยากให้กลุ่มไหนตอบข้อ4
1: กลุ่ม4
0: กลุ่ม4เหรอลูกหรือกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6นะครับเดี๋ยวกลุ่ม6เตรียมตัวเตรียมตัวก่อนได้นะครับยังไม่ต้องรีบนะครับกลุ่ม6โอเคกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับกลุ่ม6เชิญตอบได้เลยครับ
2: ชนิด4ครับเพราะมีค่า PTV ในพื้นเปียกมากกว่าชนิดอื่นๆครับ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อนตอบมาแล้วว่าเป็นกระเบื้องชนิด C นะครับนั่นเองนะครับเพราะว่ามีตัวเลขของเป็นไงครับที่เขากำหนดนะครับก็คือตัวเลขอะไรนักเรียนนี่อัตราส่วนของ COF ต่อ PTV นะครับก็คือตัวเลขมากก็แปลว่ากระเบื้องนี้กันลื่นได้ดีนะครับต่อไปครับหลังจากเราตอบคำถามในข้อที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับสรุปความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เป็นภาษาของตนเองให้ตัวเองเกิดความเข้าใจสักครู่เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันครับแน่นอนครับหลังจากสรุปนะครับคุณครูขอสุ่มนะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะสุ่มหมายเลขไหนสรุปก่อนครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันเลยนะครับตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับที่1ครับเชิญครับ
1: การเพิ่มและลดแรงเสียดทานเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางครับและหลายอย่างมากด้วยครับ
0: ครับมีตัวอย่างไหมครับ
1: เปิดฝาขวดน้ำเลยครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้กับเพื่อนนะครับครับนักเรียนนะครับความรู้เรื่องนะครับการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ทำได้หลายวิธีด้วยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนั่นเองนะครับก็เช่นการเปลี่ยนผิวสัมผัสด้วยการเปลี่ยนลักษณะความขรุขระของพื้นผิวหรือวัสดุการเปลี่ยนแรงที่กดลงบนพื้น

และการใช้ลูกปืนหรือล้อซึ่งกิจกรรมบางอย่างก็ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานและกิจกรรมบางอย่างก็ต้องลดแรงเสียดทานนั่นเองนะครับ

0: บทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องความดันของเหลวครั้งที่1สิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมเรื่องความดันของเหลวขึ้นกับอะไรใบงานที่1เรื่องความดันของเหลวขึ้นกับอะไรใบความรู้ที่1อุบัติเหตุเรือดำน้ำสำรวจทะเลลึกไททันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งนะคะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่มั้ยในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรคะเราทำใบงานแล้วใช่มั้ยคะใบงานอะไรเอ่ยการวางแผนการดำเนินงานจัดป้ายนิเทศใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะในด้านของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของเรื่องการจัดเตรียมป้ายนิเทศนะคะจริงๆแล้วนะคะเราเรียนทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะชั่วโมงแรกนะคะเราศึกษากันเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำนะคะใบงานในเรื่องของการจัดเตรียมป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วนะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะในของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนจะต้องบอกลักษณะของป้ายนิเทศที่ดีนะคะด้านทักษะกระบวนการนะคะจัดทำป้ายนิเทศตามลักษณะป้ายนิเทศที่ดีวันนี้นะคะเราจะได้จัดทำป้ายนิเทศนะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะบอกความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการวางแผนร่วมมือการดำเนินงานกลุ่มผ่านการทำป้ายนิเทศคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ฝ่ายเรียนรู้นักเรียนคะสมรรถนะนะคะที่จะเกิดกับนักเรียนนะคะก็คือในเรื่องของการจัดทําป้ายนิเทศตามลักษณะป้ายนิเทศที่ดีนะคะบอกความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนร่วมมือการดำเนินงานกลุ่มผ่านการทําป้ายนิเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของใบงานที่8การวางแผนการจัดทำป้ายนิเทศใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอนะคะในเรื่องของการวางแผนนะคะการจัดป้ายนิเทศที่ดีกันนะคะทั้งหมด10กลุ่มนะคะคุณครูปลายทางดำเนินการได้เลยนะคะต้นทางคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนำเสนอการออกแบบป้ายนิเทศนะคะเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มทั้งหมด10กลุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะออกมาเตรียมนำเสนอเลยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2ค่ะลูกมาเลยเชิญครับเชิญทุกกลุ่มเลยค่ะ10กลุ่มมาเลยลูกกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่1ขยับหน่อยลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ลูกต่อเลย

0: ดีครับผมมาจากกลุ่มหนึ่งนะครับหัวข้อที่ได้คือสมเด็จพระมรามาธิบดีที่หนึ่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยาครับการจัดทำป้ายนิเทศที่ได้จะทำในเนื้อหามีสาเหตุการเลือกทำเลที่ตั้งกระบวนการสถาปนาและการวางผังเมืองครับและผลกระทบต่อการสถาปนาเมืองครับและมีรูปประกอบ 1-3 รูปครับในส่วนที่2แบบตรวจสอบนะครับมีองค์ประกอบครบ7องค์ประกอบครับหน้าที่การรับผิดชอบนะครับการออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเป็นเด็กหญิงและสุภาชวนพินครับการจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศครับเป็นเด็กชายสิทธิโชคเกษตรกุลทรัพย์
1: คร
0: ับ การจัดเตรียมภาพประกอบเป็นเด็กชายประกรณ์พฤกษาอรักษ์ครับจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นหน้าที่ของเด็กชายสิทธิโชคเกษตรกุลทรัพย์
1: คร
0: ับ จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศเป็นหน้าที่ของเด็กชายประกรณ์พฤกษาอรักษ์ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องนะคะกลุ่มที่1 นะคะสมเด็จพระรามาธิบดีนะคะในเรื่องของการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะถือว่ากลุ่มแรกนี่ค่ะมีการวางแผนดำเนินการจัดป้ายนิเทศแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบได้อย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
2: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่2นะครับหัวข้อที่ได้รับคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครับผมได้มีการแบ่งหัวข้อย่อยเป็นทั้งหมด4หัวข้อครับได้แก่1การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน2การปรับปรุงระบบการปกครอง3การจัดระเบียบระบบศักดินาและตำแหน่งขุนนาง4ผลของการปฏิรูปครับผมได้มีการจัดเรียงรูปทั้งหมด3รูปครับและมีแหล่งที่มาครับ
1: มีจัดวางมีรูป3รูปแล้วก็มีแหล่งที่มาอ้างอิงอ่ะต่อค่ะ
2: แบบตรวจสอบคือผมมีองค์ประกอบทั้งหมด7องค์ประกอบครบครับหน้าที่ที่รับผิดชอบคือออกแบบตัวอักษรและเหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองคือเด็กหญิงณัฐวรรณเจียมดีครับ2ครับจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศได้แก่เด็กชายสราวุธศรีนุชครับ3ครับจัดเตรียมภาพประกอบได้แก่เด็กชายสราวุธศรีนุชครับ4ครับจัดเตรียมวัสดุในการจัดทำป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นได้แก่เด็กหญิงฟ้านัชชาครับ4 5ครับจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอคือเด็กหญิงฟ้านัชชาสินปานีครับ
1: ถือว่ากลุ่มที่2นะคะมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบทุกคนนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะหัวข้อที่ได้คือพระบรมไตรโลกนาถกฎหมายศักดินาค่ะของหนูมีทั้งหมด3ส่วนนะคะนั่นก็คือมีกฎหมายศักดินามีข้อดีของระบบศักดินาและมีข้อเสียของระบบศักดินาค่ะและมีรูปอีก2รูปและมีแหล่งที่มาค่ะ
1: มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมคะของกฎหมายศักดินาค่ะ
3: แล้วก็ตอนที่2ของแบบตรวจสอบนะคะของหนูมีครบทั้ง7หัวข้อเลยค่ะในการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบนะคะ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองคือเด็กหญิงภัทรวดีพุทธแย้ม2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศคือเด็กหญิงภัทรวดีพุทธแย้ม3จัดเตรียมภาพประกอบคือเด็กชายนิธิจงเจริญ4จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นคือเด็กหญิงวรวรรณชาววิทยังกูลค่ะ5จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศคือเด็กหญิงวรวรรณชาววิทยังกูลค่ะ
1: ก็คือทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะเชิญครับ
4: หัวข้อที่ผมได้นะครับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ครับผมแบ่งหัวข้อเป็น4ข้อย่อยครับเหตุการณ์สาเหตุผลกระทบการฟื้นฟู
1: มีรูปภาพไหมคะของผม
4: มีรูปภาพอีก2รูปครับ
1: มีรูปภาพ2รูปใช่ไหมโอเค
4: องค์ประกอบ7ข้อครบครับหน้าที่รับผิดชอบ1ออกแบบตัวอักษรที่

0: เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเป็นเด็กหญิงปิยพัฒน์เพชรสุขใสครับส่วนข้อ2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศก็เด็กหญิงปิยพัฒน์เพชรสุขใสครับจัดเตรียมภาพประกอบเด็กชายณัฐนนท์เกษตรพุทธศุขครับ4จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นเป็นเด็กหญิงปิยพัฒน์เพชรสุขใสครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ5จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศเป็นเด็กชายประสิทธิ์กองกับพันครับ
1: ครับคือทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ครับโอเคต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะ
2: หัวข้อเรื่องนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพครับผมแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยครับมีภูมิหลังของเหตุการณ์การประกาศอิสรภาพและผลกระทบและความสำคัญครับจะมีรูปภาพ2รูปครับแล้วก็มีแหล่งที่มาครับ
1: มีรูปภาพ2รูปมีแหล่งที่มาแล้วก็แบ่งออกเป็น3หัวข้อใช่มั้ยคะ
2: แบบทดสอบครบทั้ง7ครับ
1: แบบตรวจสอบนะคะครบทั้ง7เลยใช่มั้ยคะมีทุกอย่างใช่มั้ยคะโอเคค่ะ
2: หน้าที่การรับผิดชอบนะครับ1ครับออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักและหัวข้อรองครับคือเด็กชายชโนไทยของบัวครับ2ครับการจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศนะครับคือเด็กชายชโนไทยของบัวครับเด็กชายวัชรพลปิ่นทองแล้วก็เด็กหญิงจิตตาภาลวดเร็วครับ3ครับจัดเตรียมภาพประกอบครับเด็กหญิงสุจิตภาลวดเร็วแล้วก็เด็กชายวัชรพลปิ่นทองครับ4ครับจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศครับเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นครับคือเด็กหญิงสุจิตภาลวดเร็วครับ5ครับจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศครับคือเด็กชายวัชรพลปิ่นทองครับ
1: ค่ะกลุ่มนี้ก็คือในเรื่องของการจัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลเนี่ยจะร่วมกันทั้งหมดในกลุ่มเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่6ค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม6นะครับหัวข้อแรกที่ได้คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสงครามยุทธาธีได้แบ่งหัวข้อย่อยเป็น4หัวข้อครับ1สาเหตุ2เหตุการณ์3เหตุผลที่ชนะ4ผลดีจากสงครามรูปภาพประกอบผมได้เตรียม2รูปครับแล้วก็มีแหล่งที่มาครับ
1: แบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น4หัวข้อย่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพประกอบ2รูปนะคะแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มานะคะอ่ะค่ะ
3: ผมประกอบครบทั้ง7หัวข้อครับ
1: อ๋อแบบตรวจสอบนี่คือมีครบทั้ง7หัวข้อโอเคค่ะ
3: หน้าที่รับผิดชอบนะครับ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์ 2. จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศเด็กชายปริญญานาคสัง 3. จัดเตรียมภาพประกอบเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์ 4. จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์และเด็กชายธริวัฒน์มากหมู่ 5. จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์และเด็กชายปริญญานาคสัง
1: กลุ่มนี้จะใช้นะคะบุคลากร2คนใช่ไหมในการจัดเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะแบ่งกันจัดเตรียมอุปกรณ์มาใช่ไหมครับใช่ไหมคะโอเค2คนจัดเตรียมอุปกรณ์แต่ว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่7ค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่7นะคะหัวข้อเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านต่างประเทศเจ้าพระยาโกสัมหัวข้อของกลุ่มแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยค่ะ1การเล่าเหตุการณ์2จุดประสงค์การเดินทาง3หลักการเปลี่ยนแปลง4การเรียบเรียงค่ะมีรูปภาพประกอบ 1-2 รูปค่ะในตอนที่2แบบตรวจสอบทั้ง7ข้อมีครบทั้ง7ข้อค่ะหน้าที่การรับผิดชอบ
1: แบบตรวจสอบเนาะครบทั้งหมด7หัวข้อนะคะ
4: ค่ะหน้าที่รับผิดชอบ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักและหัวข้อรองเด็กหญิงณภัสสรมังสาค่ะ2จัดเตรียม

0: เนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศเด็กหญิงดาวิกาผู้กาดค่ะ 3. จัดเตรียมภาพประกอบเด็กหญิงกัญญาภาเชตรีค่ะ 4. จัดเตรียมวัสดุในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นมีหน้าที่จัดเตรียมทุกคนค่ะ 5. จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศทำทุกคนค่ะ
1: ก็คือกลุ่มนี้ก็คือจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกคนใช่ไหมคะรวมไปถึงจัดเตรียมสื่อประกอบทุกคนใช่ไหมคะ
2: โอเคค่ะ
1: ต่อไปค่ะกลุ่มที่8ค่ะเชิญค่ะ
3: ผมมาจากกลุ่มที่8หัวข้อเรื่องคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านเศรษฐกิจมีทั้งหมด4หัวข้อย่อยและมีรูปประกอบทั้งหมด2รูปภาพและมีแหล่งที่มาครับแบบตรวจสอบมีทั้งหมด7หัวข้อครบทุกอันครับ
2: ครับ
3: หน้าที่รับผิดชอบออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองเด็กชายภูรินัทอินทราทรงข้อที่2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทําป้ายนิเทศเด็กชายภูรินัทอินทราทรงข้อที่3จัดเตรียมภาพประกอบเด็กชายกิติชัยถาทองข้อที่4จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นเด็กชายกิติชัยทัดทองและเด็กชายธนดลส่วนมะลิข้อที่5จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศเด็กชายธนดลส่วนมะลิครับ
1: ครับกลุ่มผมนี้คือมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบทุกคนเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: ครับผมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่9ค่ะ
4: ผมมาจากตัวแทนของกลุ่มที่9นะครับหัวข้อเรื่องคือพระเจ้าตากสินสอนก่อกู้เอกราชและปราบชุมนุมครับกลุ่มผมมีหัวข้อย่อยทั้งหมด4หัวข้อนะครับสถานการณ์หลังเสียกรุงอยุธยาพระเจ้าตากสินมหาราชก่อกู้เอกราชการปราบชุมนุมต่างๆและผลจากการก่อกู้การก่อกู้และรวมชาติครับกลุ่มผมมีรูปพระเจ้าตากสินทั้งหมด2รูปและแหล่งที่มาครับ
1: มีแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยมีรูป2รูป
4: ใช่ไห
1: มคะแล้วก็มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
4: ในตอนที่2ครับแบบตรวจสอบมีครบทั้ง7หัวข้อครับหน้าที่รับผิดชอบ1ออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักและหัวข้อรองได้แก่เด็กชายวสวัตปันปอด2จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลในการจัดทำป้ายนิเทศได้แก่เด็กหญิงปิยาภัทรลกขุนทองครับ3จัดเตรียมภาพประกอบได้แก่เด็กหญิงกวิศราขุนลุ่งเรืองครับ4จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทำป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นได้แก่เด็กหญิงกวิศราขุนลุ่งเรือง5จัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศได้แก่เด็กหญิงปิยาภัทรนกขุนทองครับ
1: ก็คือทุกคนในกลุ่มหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
2: โอเคครับ
1: ต่อไปนะคะกลุ่มที่10ค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่ม10นะคะหัวข้อเรื่องคือชาวบ้านบางระจันนะคะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อมีความเป็นมาเหตุการณ์ผลลัพธ์และความสำคัญแล้วก็มีรูปกับแหล่งที่มาค่ะ
1: มีหัวข้อย่อย3หัวข้อแล้วก็ประกอบด้วยรูปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแหล่งที่มาค่ะ
5: ในส่วนที่2องค์ประกอบทั้งกลุ่ม10มีองค์ประกอบทั้ง7หัวข้อครบค่ะ
1: ค่ะแบบตรวจสอบก็คือมีครบทุกข้อใช่ไหมคะ
5: หน้าที่รับผิดชอบนะคะออกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับหัวข้อหลักหัวข้อรองทิติกัญญาสัมภาค่ะจัดเตรียมเนื้อหาในข้อมูลในการทำป้ายนิเทศพลอยประพัดวงแก้วค่ะจัดเตรียมภาพประกอบประพัดสอดไกรเพชรค่ะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำป้ายนิเทศเช่นกระดาษกาวกรรไกรเป็นต้นทิติกัญญาสัมภาค่ะจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอป้ายนิเทศพลอยประพัดวงแก้วค่ะ
1: หนูเป็นคนจัดเตรียมสื่อในการนำเสนอใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
1: ่ะอ่ะค่ะนักเรียนคะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้งหมด10กลุ่มเลยค่ะนักเรียนคะจากการนำเสนอของทั้ง10กลุ่มนะคะถือว่า นักเรียนนะคะมีการบริหารจัดการในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีเยี่ยมเลยนะคะคือทุกคนในกลุ่มนะคะมีหน้า

0: รับผิดชอบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะมีแบบประเมินป้ายนิเทศนะคะซึ่งแบบประเมินป้ายนิเทศนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแจกให้ทุกกลุ่มเลยนะคะทุกกลุ่มนะคะจะต้องนะคะตรวจสอบนะคะว่าในแต่ละส่วนนะคะก็คือส่วนที่1ค่ะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของส่วนของหัวข้อนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านต้องแก้ไขไหมนะคะส่วนหัวข้อนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะขนาดตัวอักษรเหมาะสมรูปแบบตัวอักษรเหมาะสมไหมนะคะส่วนที่2จะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะก็คือขนาดตัวอักษรเหมาะสมรูปแบบตัวอักษรเหมาะสมนะคะรวมไปถึงเนื้อหาครบถ้วนนะคะส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของภาพประกอบนะคะก็คือรูปภาพเนี่ยค่ะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาไหมนะคะรวมไปถึงมองถึงในเรื่องของขนาดนะคะของภาพเหมาะสมไหมนะคะส่วนที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็ความสวยงามนะคะก็คือจะดูในเรื่องของสีพื้นหลังรวมไปถึงกรอบตกแต่งนะคะและส่วนที่5จะเป็นในเรื่องของการจัดวางนะคะองค์ประกอบนะคะว่ามีความเหมาะสมไหมนะคะส่วนที่6ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสื่อนะคะในการนำเสนอผลงานนะคะแล้วก็ส่วนที่7นะคะส่วนสุดท้ายนะคะจะดูว่ามีอ้างอิงไหมจากแหล่งที่มาไหมนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับแบบประเมินนะคะป้ายนิเทศนะคะแบบประเมินป้ายนิเทศนี้คือนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องประเมินเองนะคะคุณครูปลายทางดำเนินการแจกแบบประเมินป้ายนิเทศได้เลยนะคะต้นทางให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับหน่อยค่ะค่ะลูกรวมทั้งหมดจะมี12ข้อนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับผมเอาไปก่อนนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้รับแบบประเมินป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนมาดูเกณฑ์ตัดสินก่อนลูกมาดูเกณฑ์ตัดสินก่อนนะคะเกณฑ์ตัดสินนะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด12ข้อใช่ไหมคะถ้านักเรียนได้ช่วงคะแนนครูจะนับเป็นข้อละ1คะแนนนะถ้าได้10ถึง12ข้อนะคะถือว่าระดับคุณภาพเนี่ยดีนะคะได้ระดับ3นะคะแต่ถ้านักเรียนได้6ช่วงคะแนน6ถึง9นะคะถือว่าระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ก็คือ2นั่นเองนะคะแต่นะคะถ้านักเรียนประเมินป้ายนิเทศแล้วนะคะคะแนนของนักเรียนเนี่ยกลุ่มของนักเรียนเนี่ยต่ำกว่า5คะแนนถือว่าระดับคุณภาพของนักเรียนเนี่ยค่ะต้องเป็นไงคะต้องปรับปรุงนั่นเองนะคะทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: นักเรียนมีคำถามไหมเกี่ยวกับแบบประเมินป้ายนิเทศไม่มีนะอ่ะถ้าไม่มีนะคะเราเข้าสู่กิจกรรมของวันนี้กันนะคะกิจกรรมของวันนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งนะคะในกิจกรรมนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะดำเนินการจัดเตรียมวัสดุในการทำป้ายนิเทศนะคะหากนักเรียนเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำงานเนี่ยค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเนี่ยจดบันทึกลงในสมุดเรียนของนักเรียนนะคะและครูเนี่ยค่ะนักเรียนจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดทำป้ายนิเทศนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มนักเรียนนะคะซึ่งป้ายนิเทศที่ดีเนี่ยค่ะนักเรียนก็คือเป็นการแสดงนะคะหรือสื่อสารให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คำว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็คือตรงกับหัวข้อที่นักเรียนได้รับผิดชอบนั่นเองใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยลักษณะของป้ายนิเทศที่ดีนักเรียนจะต้องเรียบง่ายนะคะชัดเจนรวมไปถึงจะต้องดึงดูดความสนใจนะคะจากผู้ชมนะคะให้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลนะคะนักเรียนจะต้องกระชับนะคะถูกต้องนะคะและก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ได้ใจความนะคะผู้ชมเนี่ยค่ะจะได้รับประโยชน์นะคะตรงตามเป้าหมายนะคะโดยการวางแผนร่วมมือกันนะคะในการดำเนินงานกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนคะในเรื่องของการอธิบายนะคะการจัดทำป้ายนิเทศนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย ไม่มีนะครูต่อนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติจัดเตรียมป้ายนิเทศนะคะเดี๋ยวครูจะเดินไปหานักเรียนทุกกลุ่มนะคะเพื่อให้คำแนะนำถ้ากลุ่มไหนนะคะจะสอบถามครูสามารถยกมือได้เลยนะคะแล้วก็ครูจะประเมินการทำงานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่มนะคะจากนั้นนะคะการดำเนินงานนะคะถ้านักเรียนพบปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะหรือไม่เป็นยังไงอะสำเร็จตามแผนหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนบอกด้วยนะคะนักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะจัดทำป้ายนิเทศเรียงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะปลายทางคะครูปลายทางดำเนินการให้นักเรียนจัดทำป้ายนิเทศได้เลยนะคะต้นทางนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนลงมือจัดทำป้ายนิเทศได้เลยค่ะเชิญค่ะ

เรียนขาตอนนี้นะคะมีกลุ่มไหนบ้างที่พบปัญหาและก็อุปสรรคในการจัดทําป้ายนิเทศคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีมีอะไรบ้างก็บันทึกลงในสมุดนะบางกลุ่มนะคะครูก็ได้เดินไปให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะเมื่อกี้นะคะครูได้แจกใช่ไหมคะแจกอะไรเอ่ยแบบประเมินใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายนิเทศตามเกณฑ์การประเมินนะคะตอนนี้นะคะหลายกลุ่มนะคะทำป้ายนิเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูให้นักเรียนตรวจสอบนะคะความเรียบร้อยนะคะของป้ายนิเทศก่อนนะคะนักเรียนคะตรวจสอบค่ะแต่ละกลุ่มตรวจสอบเลยเอาแบบประเมินขึ้นมาลูกเอาแบบประเมินขึ้นมาเอาแบบประเมินขึ้นมาเร็วคุณครูปลายทางดำเนินการนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายนิเทศตามเกณฑ์ได้เลยนะคะให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบได้เลยนะคะอ่ะลูกอ่ะตรวจสอบลูกแล้วก็ประเมินลงไปเลยนะคะนักเรียนคะดูนะดูนะลูกดูในแบบประเมินป้ายนิเทศใช่ไหม

ในแบบประเมินป้ายนิเทศนะคะมันจะมีคำว่าผ่านไม่ผ่านแก้ไขใช่ไหมคะให้นักเรียนในกลุ่มอะค่ะช่วยกันวิเคราะห์ว่าหัวข้อยกตัวอย่างเช่นนะคะขนาดตัวอักษรเนี่ยเหมาะสมไหมถ้าสมมติว่าเหมาะสมก็ติ๊กผ่านถ้าไม่เหมาะสมก็ติ๊กไม่ผ่านแล้วก็แก้ไขต้องแก้ยังไงต้องปรับขนาดเป็นยังไงคะให้ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้เนาะถ้าได้ลงมือเลยค่ะลงมือประเมินเลย

0: เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้นทางทั้ง10กลุ่มนะคะทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนคะในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือจะเป็นชั่วโมงที่13และชั่วโมงที่14นะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอนะคะผลงานป้ายนิเทศนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะโดยที่ชั่วโมงที่13นะคะจะเป็นการฝึกซ้อมการนำเสนอและนำเสนอนะคะเราจะฝึกซ้อมการนำเสนอในชั่วโมงที่13นะคะเสร็จแล้วเราจะนำเสนอในชั่วโมงที่13เลยแล้วต่อด้วยการนำเสนอในชั่วโมงที่14ต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับการนำเสนอมีไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานและนำเสนอป้ายนิเทศนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คืออะไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือป้ายนิเทศที่นักเรียนสร้างขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้การทำงานกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขไหมเอ่ยมีความสุขอาจจะแบบถกเถียงกันเล็กน้อยใช่ไหมแต่ก็เป็นไปด้วยดีใช่ไหมงานก็สำเร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เฮ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋มิตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยมิตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน ช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: เพื่อนน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างเพื่อนน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนำของเรานะครับด้วยคำถามชวนคิดคำถามถามว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่ไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนมาใครไม่ได้พกบัตรประจำตัวประชาชนมาบ้างยกมือมีนะครับ1คน2คน3คน4คนแสดงว่าทุกคนคนที่ไม่ยกแปลว่านำมาหมดเลยเหรอยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้คำถามต่อไปบัตรประชาชนที่เราพกไว้ติดตัวไว้ตลอดเวลาบัตรประชาชนมีไว้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองสุ่มถามนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็ร่วมคำตอบกับคุณครูปลายทางได้เลขที่10ครับเลขที่10บัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับตอบได้มากกว่า1นะครับลองดู
3: เพื่อยืนยันตัวตนครับ
2: เพื่อยืนยันตัวตนว่า
3: เราเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าในบัตรประชาชนมีอะไรระบุไว้บ้างครับ
3: ชื่อนามสกุลสถานที่เกิดวันเกิดครับแล้วก็ปีเกิด
2: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับก็คือระบุตัวตนนะครับว่าเราเป็นใครใช่ไหมเพราะว่าในบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีมากกว่านี้อีกบัตรประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อระบุตัวตนเพียงอย่างเดียวยังมีไว้ทำอะไรได้อีกนะครับเลขที่19ขอคำตอบไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับลองดูนะมีไว้ทำไมครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรเอ่ย
4: ทำเอกสารค่ะ
2: ทำเอกสารเช่นเอกสารอะไรเอ่ย
4: การเข้าสถานศึกษาหรือว่าเอาไปทำการรักษาทางการแพทย์ค่ะ
2: การเข้าสถานศึกษาการรับการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับก็คือเป็นการเข้าถึงสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับเลขที่29ครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้ทำอะไรไม่ไว้อย่างไรนะครับห้ามซ้ำกับเพื่อนนะเพื่อนบอกว่ามีไว้ระบุตัวตนว่าเราเป็นใครมีไว้เอาไว้เข้าถึงระบบการศึกษาระบบการรักษาพยาบาลมีอะไรได้อีกบ้าง
4: มีไว้ยืนยันตัวตนค่ะหรือว่าม
2: ีไว้ยืนยันตัวตนลองพูดเสริมขึ้นมาอีกครับ
4: หรือว่าใช้ในที่ราชการ
2: เอาไว้เป็นเอกสารทางราชการใช่ไหมครับเพื่อไว้ติดต่อกับราชการใช่ไหมขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบของนักเรียนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนมีไว้เพื่ออะไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าสอบถามนะครับถ้ายังไม่ได้คำตอบก็ลองพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มได้นะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับถามว่านักเรียนคิดว่าการไม่พกพาบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดหรือไม่ใครคิดว่ามีความผิดยกมือใครคิดว่าไม่ต้องพกบัตรประชาชนก็ได้ไม่มีความผิดยกมือ

0: บางคนไม่มั่นใจนะครับเอาใหม่ยกมือแบบมั่นใจหน่อยเอาแบบฉันมั่นใจนะครับใครคิดว่าไม่ผิดยกมือเอามือลงมี1คนไม่ได้ยกนะครับก็คือเดียใช่มั้ยครับเดียคิดว่าการที่เราไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมครับ
1: มีค่ะ
0: มีอย่างไรเอ่ย
1: เช่นถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจแล้วเราไม่มีอาจถูกปรับได้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับมีความรู้พื้นฐานดีเยี่ยมนะครับจริงๆแล้วนะครับนักเรียนในกฎหมายของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผู้ที่ไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน200บาทถ้าหากว่ามีเจ้าพนักงานนะครับมาขอตรวจแต่คนที่จะพกบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับตามกฎหมายคือต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปครับเราอายุ15ปีขึ้นไปหรือยัง
2: ย
0: ังแสดงว่าถ้าหากว่าเราไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมไม่มีแต่เมื่ออายุ15ปีขึ้นไปเมื่อใดไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนมีความผิดไหมครับเริ่มมีความผิดแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเรามาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยถอดรหัสบ้านเกิดนะครับครูอยากจะบอกนักเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยเป็นนักพยากรณ์นะครับเป็นคนที่ทํานายได้ว่านักเรียนเกิดที่ไหนเกิดที่จังหวัดอะไรซึ่งครูขอข้อมูลนักเรียนเพียง1อย่างเท่านั้นคือให้นักเรียนนําบัตรประชาชนของตนเองขึ้นมาเอาบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองขึ้นมาแล้วลองบอกบัตรเลขบัตรหลักที่2และก็หลักที่3ให้ครูและครูจะทายได้เลยครูจะทํานายได้เลยว่าเราเกิดที่จังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวครูขอเปิดตําราก่อนใครขออยากจะลองทำนายกับครูบ้างกลุ่มหนึ่งสัก1คนจับไมค์เลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักที่2ของเราคือเลขอะไรครับ
3: เลข7ครับ
0: เลข7หลักที่2กับหลักที่3หลักที่2กับหลักที่3
3: หลักที่2คือเลขที่7หลักที่3คือเลขที่7ครับ
0: นั่นก็คือ77แสดงว่าตีเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องไหมครับขอเสียงปรบมือหน่อยทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2ลองบอกสัก1คนใครดีเอาหลักที่2และหลักที่3เลขอะไรครับ
4: 77ครับ
0: 77เช่นเดียวกันไม่ต้องทำนายก็รู้แล้วใช่ไหมก็คืออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับถูกต้องไหมยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับกลุ่มที่3ลองดูซิเกิดที่เลขอะไรครับเลข
3: 63ครับ
0: 63นะครับ63นะครับยืนกันหน่อยนึงเฉลยให้ครูหน่อยว่าเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนครับ
3: จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากนะครับคือคัมภีร์เล่มนี้มันยังไม่ได้อัปเดตนักเรียนไม่เป็นไรมีการผิดพลาดกันได้นะครับกลุ่มที่4ขอ1คนลองดูนักเรียนปลายทางก็สามารถถามคุณครูปลายทางได้นะลองบอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักที่2กับหลักที่3นะครับกลุ่มที่4เลขอะไรครับ
5: เลข77ค่ะ
0: เลข77ก็เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันนะครับนั่งลงได้คำถามอย่างนี้ดีกว่าใครไม่เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้างฟอเตอร์จำได้ไหมครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราหลักที่2และหลักที่3มีเลขอะไรบ้างครับ
5: 90ครับ
0: เลข90เลข90เฉลยให้ครูหน่อยเกิดที่จังหวัดอะไรครับ
5: สงขลาครับ
0: สงขลานะครับปากใต้ของเรานั่นเองขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนแล้วกันครูเริ่มไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วอีกสักหนึ่งคนเร็ว

0: ีใครที่ไม่เกิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่ะลองดูครับเลขอะไรครับ
1: 47ครับ
0: 47นะครับทำไมนักเรียนเกิดไกลจังเลยอ่ะเฉลยให้ครูหน่อยครับ
1: สกลนครครับ
0: สกลนครนะครับอ่านั่งลงได้นักเรียนครับครูขอเฉลยเลยละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนเนี่ยหลักที่2และหลักที่3จะมีรหัสจังหวัดอยู่นะครับซึ่งครูก็คาดการณ์ว่านักเรียนน่าจะเกิดกรุงเทพมหานครราชบุรีชุมพรเพชรบุรีครูก็เลยเตรียมไว้แค่นี้นะครับก็เลยไม่ได้เตรียมไว้ตามที่นักเรียนได้บอกมานะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างที่ครูบอกนะครับว่ามีความสำคัญนะครับหลักที่1จนถึงหลักที่13ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักที่2และหลักที่3บ่งบอกได้ว่านักเรียนเกิดหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยนะครับทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวอย่างที่นักเรียนรู้ว่าแค่รู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็รู้ได้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนใช่ไหมครับแสดงว่าสำคัญมากทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้การที่เราจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์นี้นะครับขอให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจจุดประสงค์นี้อ่ะว่าอย่างไรบ้างครับอธิบาย

ิ่งที่เราจะต้องอธิบายให้ได้คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะครับก็คือกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเกี่ยวข้องกับครอบครัวนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นกฎหมายอะไรบัตรประจำตัวประชาชนมักคู่กับอะไรทะเบียนราษฎร์หรือว่าบัตรสุทธิบัตรเหรอสุทธิบัตรนี่คือของตนเองหรือว่าของครอบครัวของตนเองและถ้าของครอบครัวเป็นทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนราษฎร์นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งนอกจากนั้นเราจะได้มาดูว่าสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่คนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาอยากได้ค่ะอยากเข้าถึงสิทธินี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวการป้องกันข้อมูลของเรานะครับซึ่งข้อมูลของเราในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับหากรั่วไหลไปนะครับอาจจะเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีกับเราก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมแรกครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งครูจะให้เวลานักเรียนได้ศึกษาข้อมูลนี้นะครับมีแค่1แผ่นเท่านั้นนักเรียนปลายทางก็สามารถหยิบใบความรู้ขึ้นมาอ่านได้เลยนะครับในระหว่างที่อ่านให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำสำคัญระหว่างอ่านอาจจะนักเรียนจะต้องจับคู่กันนะครับขีดเส้นใต้คำสำคัญกับวันนะครับหรือเวลาที่สำคัญนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือศึกษาได้ครับ

าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้งหันหน้ามาหาครูนั่งตัวตรงนะครับตอนนี้หมดเวลาในการศึกษาแล้วเพราะเราจะทำกิจกรรมกันแล้วนะครับเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับมีชื่อว่านักสืบตรวจสอบข้อมูลครอบครัวนะครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรคำอธิบายข้อที่1 นะครับร่วมกันอ่านสถานการณ์ครอบครัวของน้องก้าวเดี๋ยวเราจะร่วมกันอ่านนะครับข้อที่2นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าข้อใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ศึกษาไปนะครับข้อที่3นะครับขีดเส้นใต้ข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพร้อมระบุเหตุผลซึ่งผู้ที่จะมาขีดข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคือตัวแทนของพวกเรานั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครูร่วมกับนักเรียนเฉลยพร้อมกับอธิบายสั้นๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาอ่านสถานการณ์นี้กันก่อนนะครับครอบครัวของน้องก้าวอยากจะอ่านพร้อมกันหรือให้ตัวแทนอ่านคนเดียวอ่านทั้งห้องรอบนี้อ่านทั้งห้องก่อนนะครับครอบครัวน้องก้าวถ้าทุกคนอ่านทั้งห้องก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยในระหว่างที่เราอ่านน้องก้าว1 2 3

ู่บอกใบ้ไว้ว่าสถานการณ์นี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด4ข้อด้วยกันทีนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราว่า4ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งครูจะให้ตัวแทน

0: ออกมา1คนเลขที่18ครับเลขที่18ออกมาขีดเส้นใต้ข้อความที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแค่1ข้อนะออกมาได้เลยครับคิดเลยตรงไหนดีน้องก้าวเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยนะครับเราขีดเส้นใต้ว่าอะไรครับ
1: น้องก้าวเกิดที่บ้านเมื่อ20วันที่แล้วพ่อแม่ยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือเราคิดว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากนะครับไปได้ต่อไปขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ออกมาขีดเส้นใต้เลยครับได้แล้ว1ข้อออกมาเลยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเนาะลองดูครับขีดเส้นใต้ลูกไม่ใช่ขีดทับสถานการณ์ว่าอย่างไรบ้างที่เราบอกว่าผิด
2: เมื่อเดือนที่แล้วครอบครัวนี้เพิ่งย้ายเข้าบ้านมาจากกรุงเทพแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ครับ
0: ขอบคุณมากครับตอนนี้เราไป2สถานการณ์แล้วทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่3เนาะคนที่จะออกมาคือเลขที่27ครับเลขที่27ออกเลยครับเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อความไหนอื่นอีกบ้างนะครับที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดข้อความนี้บอกไว้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: พี่ชายของก้าวอายุ8ขวบยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเลขที่7ครับไม่เป็นไรนะครับเลขก้าวมาลองดูนะครับขีดเส้นใต้สถานการณ์ที่ผิดมีอีกไหมว่ายังไงบ้างครับสถานการณ์นี
3: ้คุณตาของน้องก้าวเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อ3วันที่แล้วในบ้านหลังนี้แต่ครอบครัวมัวจัดงานศพจึงยังไม่ได้แจ้งตาที่อำเภอครับ
0: ขอบคุณมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยกลับให้ครูด้วยทีนี้เรามาดูทบทวนกันหน่อยนักเรียนสถานการณ์ข้อที่1 น้องก้าวเกิดที่บ้านเมื่อวันที่ขออภัยครับเมื่อ20วันที่แล้วพ่อแม่ยังไม่ได้แจ้งเกิดมันผิดตรงไหนนักเรียนต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันนะครับ15วันใช่ไหมครับทีนี้สถานการณ์ที่2เมื่อเดือนที่แล้วครอบครัวนี้เพิ่งย้ายเข้ามาจากบ้านนะครับเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพแต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งภายในกี่วันเอ่ย
4: 15 วัน
0: นะครับยอดเยี่ยมมากทีนี้ต่อไปข้อความนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยสถานการณ์ที่ผิดพี่ชายขอกลุ่มที่4แล้วกันกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นพูดหน่อยว่ามันผิดยังไงลองดูมันผิดยังไงครับข้อนี้พี่ชายของก้าวอายุ8ขวบยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไร
1: ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ
0: ยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากนะครับและข้อความสุดท้ายคุณตาของก้าวเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อ3วันที่แล้วเมื่อ3

0: วันเลยนะแต่ครอบครัวเนี่ยมัวแต่จัดงานศพอยู่ยังไม่ไปแจ้งตายที่อำเภอผิดตรงไหน
1: ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมง
0: ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะครับอ่ะเรามาทบทวนกันหน่อยตารางข้อความที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่แจ้งเกิดน้องก้าวแสดงว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันเอ่ย15วันนะครับไม่ได้แจ้งย้ายในทะเบียนบ้านที่อยู่ใหม่ต้องแจ้งย้ายภายในกี่วันเอ่ย
1: 15
0: วันนะครับย้ายเข้าย้ายออกต้องแจ้งภายใน15วันพี่ชายอายุ8ขวบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนกฎหมายกำหนดว่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตอนอายุ7ขวบนะครับหรือ7ปีขึ้นไปสุดท้ายคุณตาเสียชีวิตแต่ยังไม่ได้แจ้งตายแสดงว่าตามที่กฎหมายกำหนดต้องแจ้งตายภายใน
1: 24
0: ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูจะมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดชุมพรนะครับมีความหวังได้บัตรประชาชนอย่างที่ครูบอกว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองข้ามมันไปแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากนะครับมันสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้ความพยายามอย่างไรเพื่อจะได้บัตรประจำตัวประชาชนนี้ขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวตรงนะครับและหลังจากจบวิดิทัศน์แล้วเราจะได้มาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันต่อนะครับรับชมได้เลย
2: ชาวบ้านในพื้นที่หมู่1และหมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกว่า100คนค่ะซึ่งมีอายุตั้งแต่15ปีไปจนถึง70ปีนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นหน้าด้วยเลข6และขึ้นหน้าด้วยเลข0พร้อมหลักฐานแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่บ้านเลขที่0/89ซึ่งเป็นบ้านกลางสำหรับคนไทยพลัดถิ่นมายื่นต่อผู้ใหญ่บ้านค่ะการมายื่นครั้งนี้ก็เพื่อที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยนะคะซึ่งเป็นบัตรสีฟ้าออกบัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งเป็นบัตรสีฟ้าค่ะหลังจากที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนออนุมัติหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานคนไทยพลัดถิ่นบอกว่าอยากได้บัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงถึงความเป็นคนไทยอย่างถูกต้องเพราะที่ผ่านมาไม่มีสิทธิเทียบเท่าคนไทยมีบัตรสีฟ้าค่ะซึ่งเป็น ID card ซึ่งก็ทำได้ทุกอย่างรวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ด้วยค่ะ
3: ตั้งแต่2ขวบค่ะ
4: แล้วก็พอมาอยู่ที่นี่แล้วเราได้บัตรอะไร
5: บัตรสีชมพ
3: ูได้บัตรสี
5: ขาว
3: ข้างหน้า
5: ด้านหน้าหลังและสีชมพ
4: ูแล้วบัตรนี้แล้วตอนนี้มายื่นเนี่ยได้บัตรเป็นแบบไหน
3: คือต้องการอยากได้เป็นสีฟ้าเป็นเขียนว่าประเทศไทยค่ะคือต้องการอยากได้บัตรสีฟ้าที่เป็นคนไทย
4: แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างใบเก่ากับใบใหม่เนี่ย
3: คือแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้เลย
5: ในการเลือกตั้งก็ไม่ได้ค่ะ
4: เลือกตั้งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยสวัสดี
5: ก็ไม่ได
4: ้
3: สแกนอะไรก็ไม่ได้เลยแต่คนไทยคือมีที่สแกนเรียบร้อย
5: มันมี
2: ด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้สำรวจข้อมูลตามโครงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกว่า 1,000 คนและได้มีการคัดแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาเชื้อสายไทยและกลุ่มที่2เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือกลุ่มเชื้อสายไทยค่ะ
6: ครับเพื่อนก็เราก็พยายามประสานกับอำเภออยู่ตลอดนะครับประสานไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันนะครับท่านสจ.นะครับก็นำเรียนกับท่านนายอำเภอนะครับในเรื่องของการขอสัญชาติซึ่งปรากฏว่าทางหน่วยงานเขาก็ทำให้แต่ว่ามันล่าช้านะครับครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลเขาประกาศนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ให้สัญชาติก็เลยได้มีโครงการที่ออกมายืนยันตัวบุคคลกันในครั้งนี้ครับ
2: ผู้นำท้องถิ่นอยากให้โครงการให้บัตรประชาชนแก่คนไทยพลัดถิ่นที่เหลือแล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์

0: โยชน์ที่พึงได้จากรัฐตามนโยบายต่างๆรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายค่ะ
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดชุมพรนะครับมีความหวังได้บัตรประชาชนนะครับจากไทย PBS News นะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้รับชมวิดิทัศน์กันไปก็จะเข้าสู่คำถามชวนคิดนะครับคำถามแรกนะครับจากวิดิทัศน์ที่ได้รับชมนักเรียนคิดว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ครับลองบอกครูหน่อยว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง
2: เลือกสิทธิ์เลือกตั้งครับ
1: เอาไว้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีอย่างเดียวไหม
2: ก็ยืนยันตัวตนครับ
1: ยืนยันตัวตนว่าเราเป็นใครใช่ไหมครับมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสอบถามเพื่อนต่อได้ได้สองข้อแล้วนะขอบคุณมากต่อไปเลขที่8ครับลองบอกหน่อยว่าบัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรนอกจากระบุตัวตนเอาไว้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งแล้วมีความสำคัญอย่างไร
3: มีความสำคัญมากครับเพราะว่าเวลามีการตรวจว่าเป็นคนเชื้อสายอะไรเราสามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นคนเชื้อสายประเทศไหนครับ
1: เป็นการยืนยันตัวตนใช่ไหมครับขอบคุณมากอย่างที่นักเรียนบอกว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีความสำคัญคือ1เลยยืนยันตัวตนได้2สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่รัฐให้ได้นะครับ3คือสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของภาครัฐนะครับนี่ก็มีความสำคัญมากถ้าหากว่าคนในวิดิทัศน์เนี่ยเขามีบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยได้รับเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนทีนี้ขอถามอีกว่าสิทธินั้นนักเรียนคิดว่าหากบุคคลในวิดิทัศน์นะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเขาจะมีสิทธิอะไรบ้างนะครับไหนลองบอกเล่าเนาะขอเป็นเลขที่6ครับเลขที่6เอาใกล้ตัวของนักเรียนเลยถ้าบุคคลในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ถ้าเขาได้บัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมาเขาน่าจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างมีสิทธิอะไรเพิ่มมาบ้างครับ
4: ในการเลือกตั้งครับ
1: มีสิทธิในการเลือกตั้งใช่ไหมมีอะไรได้อีก
4: แล้วก็ยืนยันตัวตนในเรื่องต่างๆครับ
1: ยืนยันตัวตนในเรื่องต่างๆครูถามหน่อยว่าสมมติว่าถ้าเราไม่สบายเราจะไปไหนเราไม่สบายหนักเลยเราจะไปที่ไหนดี
4: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลแล้วการที่เราไปโรงพยาบาลเราต้องมีอะไรติดตัวไปด้วย
4: บัตรประชาชนครับ
1: บัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออะไรครับ
4: ยืนยันตัวตนครับ
1: เพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าคนไทยใช่ไหมครับขอบคุณมากอีกสักหนึ่งคนนะครับขอเป็นเลขที่4ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการรักษาพยาบาลมีสิทธิอะไรได้อีกบ้าง
5: สิทธิในการเข้าทำงานและสิทธิในการศึกษาครับ
1: สิทธิในการศึกษายกตัวอย่างหน่อยเราใช้บัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรในการเข้าศึกษา
5: สามารถนำไปสมัครเพื่อเข้าการศึกษาสถานศึกษานั้นๆครับ
1: ก็คือคนในประเทศไทยเนี่ยเราจะสมัครนักเรียนเราต้องมีหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมครับการที่เรามีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นเป็นคนไทยได้รับสิทธิเกี่ยวกับเงินอุดหนุนนะครับที่นักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทางและปลายทางเนี่ยได้รับจากรัฐบาลแต่หากว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันว่าเป็นคนไทยสิทธินั้นก็เข้าไม่ถึงใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสิทธิที่เราจะได้รับนั่นเองและเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าถ้าเรามีบัตรประชาชนเราจะเข้าถึงสิทธิเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ปกป้องตัวตนซึ่งจะมีอยู่2สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่1ครูจะให้กลุ่มที่1 2 3เป็นผู้รับผิดชอบนะครับสถานการณ์ที่2ครูจะให้กลุ่มที่4 5 6เป็นผู้รับผิดชอบนะครับทีนี้เมื่อเราอ่านสถานการณ์แล้วจะมีคำถามนะครับสำหรับสถานการณ์ที่1สถานการณ์นะครับพอเราอ่านสถานการณ์ปุ๊บจะมี4คำถามคำถามแรกถามว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังข้อที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างข้อที่3ครับหากนักเรียนเป็นผู้ซื้อควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจก่อนกรอกข้อมูลข้อที่4นักเรียนมีข้อเสนอแนะหรือวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดนี่คือสถานการณ์ข้อที่1นักเรียนต้องอ่านสถานการณ์ก่อนเพื่อที่จะตอบคำถามนะครับต่อไปสถานการณ์ที่2เมื่ออ่านสถานการณ์ที่2เสร็จนะครับคำถามจะถามว่าข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่อาจจะเป็นอันตรายหากส่งให้ผู้อื่นทางออนไลน์ข้อที่2นักเรียนคิดว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อดูดวงผ่าน TikTok มีความเสี่ยงอย่างไรข้อที่3ครับถ้าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไปอาจเกิดผลเสียอะไรตามมาได้บ้างและข้อสุดท้ายถ้าเพื่อนของนักเรียนจะส่งข้อมูลไปจริงๆนักเรียนจะแนะนำว่าอย่างไรนี่คือทั้งหมด4ข้อนะครับมี2สถานการณ์ครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมการระดมความคิดนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วเราจะกลับมาเฉลยใบงานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับก็จะเข้ากิจกรรมของเรานะครับคือร่วมด้วยช่วยกันอภิปรายคำตอบในใบงานนะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกว่าสถานการณ์ข้อที่1กลุ่มที่1 2 3เป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมครับเดี๋ยวทุกคนร่วมกันอ่านโจทย์กันก่อนนะครับสถานการณ์ว่าอย่างไรเอ่ย

0: สรุปใจความสำคัญนะครับก็คือสั่งซื้อเสื้อผ้าในเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่นิยมนั่นเองนะครับแล้วในการสั่งเนี่ยขอข้อมูลเยอะมากเลยมีชื่อนามสกุลที่จัดส่งเบอร์โทรขอข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์สถานการณ์เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเรามองมาตอบคำถามข้อนี้กันข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังขอเป็นกลุ่มที่2ละกันกลุ่มที่2ครับอ่ะลองบอกในข้อที่1หน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราควรต้องระวังยืนขึ้นได้เลยครับตอบแค่ข้อ1ข้อเดียวนะมีอะไรบ้างครับ
1: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
0: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1: เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
0: ครับผม
1: ชื่อนามสกุลข้อมูลวันเกิดที่อยู่ครับ
0: นี่คือข้อมูลสำคัญของเราเลยใช่ไหมต้องระวังไว้ขอบคุณมากนะครับทีนี้ต่อไป

0: ที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างกลุ่มที่3ครับมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างเอ่ย
1: เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและขอข้อมูลส่วนตัวเยอะเกินไปค่ะอาจจะโดนปลอมตัวเป็นเราได้ค่ะ
0: อาจจะโดนปลอมตัวอาจจะสวมรอยเป็นเราได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คำตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนกันไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยถ้าเหมือนกันข้อที่2เราตอบว่าอย่างไรครับมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
1: มีโอกาสที่คนอื่นจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราสิ่งที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้สินค้าที่สั่งไป
0: ก็คือเราสั่งเสื้อผ้าในเว็บนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจ่ายเงินไปอาจจะไม่ได้ของมาก็ได้เว็บไซต์อาจจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปข้อที่3นะครับถามว่าหากนักเรียนเป็นผู้ซื้อควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างไรเพื่อให้มั่นใจก่อนกรอกข้อมูลลงไปเราจะทำยังไงดีกลุ่มที่1กลุ่มที่1เราจะทำยังไงดีครับสลับกันพูดด้างนะครับโอเคจะทำอย่างไรดีเอ่ยก่อนที่จะกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งชื่อนามสกุลของเราลงไปตรวจสอบยังไงดีครับ
1: เลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือค่ะแล้วก็มีผู้รับรองเป็นจำนวนมากดูรีวิวและเลือกร้านที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ
0: เลือกร้านที่อยู่ในประเทศไทยดูรีวิวของเว็บไซต์นี้ว่าหลอกลวงหรือไม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากและสุดท้ายข้อที่4นะครับนักเรียนมีข้อเสนอแนะหรือวิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกลุ่มที่2ครับเราจะมีข้อวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างว่ายังไงบ้างครับ
2: คิดก่อนทำครับทำอย่างมีสติครับหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนครับ
0: คิดก่อนทำมีสติใช่ไหมก่อนที่จะกรอกข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลให้มั่นใจก่อนขอบคุณมากครับกลุ่มที่3ขอเสริมหน่อยว่าข้อที่4เราเขียนว่าอย่างไรบ้างครับสลับคนพูดบ้างนะครับทุกคนได้พูดเรามีวิธีหรือว่าการป้องกันอย่างไรบ้าง
3: ควรตรวจสอบเว็บไซต์ให้ดีครับ
0: ครับผม
3: ต้องมีความน่าเชื่อถือครับ
0: ตรวจสอบเว็บไซต์ให้ดีว่าเว็บไซต์นั้นต้องมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากครับทีนี้ต่อไปสถานการณ์ที่2ของเราทุกคนร่วมกันอ่านพร้อมๆกันนะครับ
4: ในช่วงเวลาหนึ่งของการไลฟ์สดในแอปพลิเคชัน TikTok มีผู้ใช้งานที่เสนอการดูดวงออนไลน์โดยต้องการให้ผู้ที่สนใจส่งข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเลขประจำตัวประชาชนเพื่อ
0: ในสถานการณ์เวลามีการไลฟ์สดในแอปพลิเคชัน TikTok ก็จะมีการดูดวงออนไลน์เกิดขึ้นแต่การที่ดูดวงนั้นต้องแลกมากับชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่เยอะมากนะครับนักเรียนเอาอาจจะไม่คุ้มก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูสถานการณ์นะครับคำถามข้อที่1ถามว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญที่ควรระวังกลุ่มที่6ครับมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราต้องควรระวังเลย
1: มีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเลขประจำตัวประชาชนค่ะ
0: มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มี
1: นามสกุลค่ะ
0: มีนามสกุลถ้าเราบอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปมันอาจจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างไหนลองบอกเล่าครูหน่อยสิครับ
1: อาจมีคนโทรมาปั่นป่วนได้ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะมีคนโทรมาปั่นป่วนได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากทีนี้ต่อไปข้อที่2จากสถานการณ์มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างกลุ่มที่4ครับตอบข้อที่2หน่อยว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับ

0: ปลอดภัย
1: เสี่ยงข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลและถูกนำไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะ
0: มาครับอะไรบ้างล่ะที่อาจจะทำนำไปสู่การผิดกฎหมายอะไรนะค้ายาเลยเหรอเขาเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราไปเขาเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยสำคัญมากตอนต้นชั่วโมงจำได้ไหมว่าแค่บอกแค่เลขหลักที่2กับหลักที่3ก็รู้ได้เลยว่าเรามาจากจังหวัดไหนใช่ไหมครับอาจจะเป็นช่องทางให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะชอบโทรมาหลอกลวงใช่ไหมสมมติว่าเราเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็โทรมาเลยดูจากเลขบัตรประชาชนของเราคุณเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมตอนนี้คุณมีคดีติดตัวอยู่นะคุณจะต้องโอนเงินให้เราเพื่อจบคดีเราก็อาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับจากการที่ให้เบอร์โทรศัพท์และให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนไปเอาละครับนักเรียนข้อที่3นะครับถามว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลไปอาจเกิดผลเสียอะไรตามมาได้บ้างและข้อสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนของนักเรียนจะส่งข้อมูลไปจริงๆนักเรียนจะแนะนำว่าอย่างไรเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่5นะครับลองตอบ2ข้อนี้หน่อยครับจากการที่เราไปดูดวงผ่านแอปพลิเคชัน TikTok มาข้อที่4ว่ายังไงครับข้อที่3และข้อที่4
1: ในข้อที่3นะคะหากนำข้อมูลรั่วไหลอาจส่งผลเสียเช่นนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดส่งผลเดือดร้อนถึงเราและครอบครัวได้ค่ะ
0: ครับผมแล้วข้อสุดท้ายแล้วครับถ้ามีเพื่อนจะตัดสินใจอยากจะดูดวงจริงๆเลยอยากจะดูดวงผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เราจะทำยังไงดีจะแนะนำเพื่อนยังไงดีครับ
1: เตือนเพื่อนค่ะบอกว่าอย่าไปลองเลยมันดูไม่น่าเชื่อถือลองคิดดูดีๆก่อนไหมหรือหากไม่แน่ใจจริงๆแต่จำเป็นต้องส่งลองให้สถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลก่อนดีๆค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากถ้านักเรียนอยากจะดูดวงมาดูกับครูได้นะว่าครูก็ดูแม่นพอประมาณนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำถามสุดท้ายของเรานะครับนักเรียนมีวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตนเองเนี่ยอย่างไรบ้างขอเป็นเลขที่3ครับนักเรียนมีวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรายังไงได้บ้างข้อมูลส่วนตัวของเราเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ของเราเราจะป้องกันอย่างไรได้บ้าง
2: ไม่เปิดเผยให้คนอื่นครับ
0: ไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้ใช่ไหมครับขอบคุณมากต่อไปเลขที่13ครับเราจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรายังไงดีนะครับลองดูนะครับ
3: เก็บไว้เป็นความลับไม่บอกให้ผู้อื่นรู้ครับ
0: ปิดเป็นความลับไม่บอกให้ผู้อื่นรู้ขอบคุณมากต่อไปนะครับขอไม่ซ้ำกับเพื่อนแล้วนะเลขที่12เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างนอกจากไม่บอกกับคนอื่นปิดเป็นความลับ
4: คิดของตัวเองก่อนครับก่อนที่จะไปทำอะไรหรือว่าก่อนลงอะไรเราต้องปิดปกปิดให้แน่นอนที่สุดครับ
0: ก็คือก่อนเราลงกรอกข้อมูลใดๆเนี่ยก็ต้องคิดต้องดูให้ละเอียดใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนักเรียนในโซเชียลใน Facebook Instagram ใน TikTok ของเราเราจะปกปิดอย่างไรได้บ้างคือการที่เราไม่ไปโพสต์ว่าเบอร์โทรนี้เป็นของเรานะขึ้นต้นด้วย098โทรมาด้วยนะแบบนี้ไม่ได้นะครับคนอื่นรู้หมดเลยใช่ไหมหรือไปบอกที่อยู่แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับข้อมูลเราอาจจะรั่วไหลได้แล้วก็อย่างหนึ่งนักเรียนในโทรศัพท์มือถือของเรามีข้อมูลส่วนตัวไหมมีFacebook ของเรา LINE ของเรามีข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นดังนั้นการตั้งพาสเวิร์ดเป็นสิ่งสำคัญมากการที่นักเรียนตั้ง1 2 3 4ง่ายไปไหมง่ายไปอาจจะถูกโจรกรรมข้อมูลได้ดังนั้นลองตั้งพาสเวิร์ดที่มันสามารถคาดเดาได้ยากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของนักเรียนเนี่ยไม่ให้รั่วไหลไปได้นะครับทีนี้ครูมีวิธีการนะครับแม้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกสวมรอยได้นะครับก็คือวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ปลอดภัยไม่ถูกสวมรอยนะครับโดยปกติเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนของเรามันมี2หน้าใช่ไหม

0: เขาให้ถ่ายแค่หน้าเดียวเท่านั้นหน้าที่มีรูปของเราหน้าหลังสำคัญมากเพราะว่ามีเลขบัตรข้างหลังอยู่เลขนั้นก็เป็นเลขที่สำคัญนะครับดังนั้นห้ามให้ผู้อื่นเห็นห้ามให้ผู้อื่นรู้นะครับแล้วก็ขีดเส้น2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดค่าที่ใบหน้าของเรานะครับแล้วก็ระหว่างเขียนนะครับให้ใช้คำว่าใช้เพื่ออะไรบัตรสำเนาบัตรประชาชนฉบับนี้นะครับใช้เพื่ออะไรแล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับปิดหัวปิดท้ายไว้ป้องกันการเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีคนมาสวมรอยเราได้นะครับเขียนว่าสำเนาถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อรับรองเพื่อป้องกันการลบแล้วก็ลงวันเดือนปีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าปัจจุบันนี้มีข่าวที่เป็นข่าวดังมากเลยก็คือมีการนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นไปเปิดบัญชีม้านักเรียนรู้จักบัญชีม้าไหมบัญชีม้าก็คือเราไม่ได้เป็นเราเนี่ยใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปใช่ไหมแต่เจ้าของบัญชีจริงๆคนที่ได้เงินไปจริงๆอ่ะไม่ใช่เราใช่ไหมครับแต่เราเป็นแค่เจ้าของในนามพอเวลาเขาไปทำผิดกฎหมายมากฎหมายก็จะมาเล่นงานเราแทนดังนั้นข้อมูลตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาเซ็นสำเนาถูกต้องเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องนะครับไม่ถูกสวมรอยขออภัยครับไม่ถูกสวมรอยได้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือบัตรทำกิจกรรมเรียงฉันท์4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
3: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมาดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนเคยมีประสบการณ์ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกหรือประสบการณ์ของตัวเองผ่านงานเขียนไหมคะค่ะก็คุณครูเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์ที่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลของตัวเองที่มาจากความรู้สึกที่มาจากประสบการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะรูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้อื่นนะคะหรือผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของเรานั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นการถ่ายทอดข้อมูลของผู้เขียนนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความได้ถูกต้องนะคะว่าองค์ประกอบของเรียงความนี้มีกี่องค์ประกอบนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปลักษณะและองค์ประกอบของการเขียนเรียงความได้นะคะ3ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานเขียนเรียงความด้วยการใช้ภาษาอย่างถูกต้องนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะถามถึงความรู้เก่าของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับกิจกรรมความรู้เก่าเล่าใหม่นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวข้องกับงานเขียนบทร้อยแก้วที่เราได้เรียนไปแล้วไหมคะคุณครูจะขอถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนเล่าความรู้ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะกับคำถามชวนคิดนะคะคำถามแรกนะคะงานเขียนบทร้อยแก้วมีประเภทใดบ้างงานเขียนร้อยแก้วก็คืองานเขียนที่เราอ่านหรือที่เราใช้ในการถ่ายทอดในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะยังจำได้หรือไม่คะว่างานเขียนร้อยแก้วเนี่ยมีประเภทใดบ้างยังจำได้ไหมคะงานเขียนร้อยแก้วก็เป็นงานเขียนที่เป็นการถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้อ่านรูปแบบนึงใช่ไหมคะมีกี่ประเภทคะที่จำได้ไหม2ประเภทเก่งมากค่ะทรีวัฒน์2ประเภทอะไรบ้างคะงานเขียนร้อยแก้วจุดมุ่งหมายของงานเขียนร้อยแก้วแบ่งตามจุดมุ่งหมายเนาะจุดมุ่งหมายมีด้วยกัน2ประเภทก็คือประเภทอะไรเก่งมากเลยค่ะวริศงานเขียนประเภทบันเทิงคดีแล้วก็สารคดีนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะงานเขียนร้อยแก้วมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะคะบันเทิงคดีและสารคดีแบ่งตามจุดมุ่งหมายนะคะบันเทิงคดีเป็นอย่างไรคะนักเรียนจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นความบันเทิงความหรรษาความจรรโลงใจให้กับผู้อ่านแล้วก็ความรู้เป็นรองใช่ไหมคะส่วนงานเขียนร้อยแก้วที่เป็นสารคดีจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือให้ความรู้สิ่งที่เขียนออกมาก็จะต้องเป็นสิ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ถูกต้องเป็นระบบนะคะค่ะงานเขียนประเภทแรกนะคะถ้านักเรียนยังจำได้บันเทิงคดีเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนที่ให้ความจรรโลงใจนิทานการ์ตูนเก่งมากค่ะนวนิยายนะคะบทละครต่างๆแล้วก็เรื่องสั้นต่างๆที่ให้ความบันเทิงในความบันเทิงนี้ก็ยังสอดแทรกข้อคิดต่างๆให้กับผู้อ่านได้ด้วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะงานเขียนร้อยแก้วประเภทที่2ก็คือสารคดีสารคดีประเภทนี้ก็จะเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เป็นประการสำคัญนะคะก็อย่างเช่นเรียงความอย่างเช่นบทความอย่างเช่นสารคดีชีวประวัตินั่นเองก็จะเห็นได้ว่างานเขียนลักษณะนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นความรู้เป็นประการสำคัญแล้วก็ข้อมูลที่จะนำมาให้ผู้อ่านเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับรู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบนั่นเองนะคะเพราะว่าเน้น ให้ความรู้เป็นประการสำคัญนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะศึกษาเรียนรู้นะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษางานเขียน1งานเขียนนะคะก็คืองานเขียนเรื่องทำดีเพื่อพ่อนะคะโดยงานเขียนนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านนะคะอ่านงานเขียนทำดีเพื่อพ่อนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามถามนักเรียนเกี่ยวกับงานเขียนนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาว่างานเขียนนี้เป็นงานเขียนบันเทิงคดีหรือสารคดีนะคะเป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดีหรือสารคดีถ้าเป็นบันเทิงคดีคืองานเขียนชนิดใดถ้าเป็นสารคดีคืองานเขียนชนิดใดให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกตัวแทนในการตอบคำถามนะคะเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษางานเขียนเรื่องทำดีเพื่อพ่อนะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วเดี๋ยวครูมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับคำถามแรกนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่างานเขียนที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้ทำดีเพื่อพ่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าเป็นงานเขียนประเภทใดเป็นงานเขียนประเภทใดมีตัวแทนไหมคะสลาวุธคะสลาวุธบอกได้ไหมคะว่างานเขียนที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้นักสลาวุธทราบไหมว่าเป็นงานเขียนประเภทใด
1: ประเภทเรียงความครับคือร้อยแก้วสารคดีค
0: ่ะเป็นร้อยแก้วที่เป็นงานเขียนสารคดีใช่ไหมคะที่เป็นเรียงความถูกต้องค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นมีใครคิดว่าไม่ใช่เรียงความบ้างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะสังเกตได้ว่างานเขียนเรื่องทำดีเพื่อพ่อนี้มีการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้หญิงคนนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นงานเขียนที่มาจากนักศึกษาวิชาพยาบาลใช่ไหมคะที่เขียนเรื่องราวทำดีเพื่อพ่อออกมาโดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของตนเองที่มีความภาคภูมิใจพ่อในที่นี้คือพ่อของตัวเองหรือเปล่าคะไม่ใช่คือพ่อของแผ่นดินก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นงานเขียนประเภทเรียงความอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องใดบ้างคะนักเรียนทราบไหมถ้าวันหนึ่งเราอาจจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของเราประสบการณ์ของเราเรื่องราวของเราด้วยรูปแบบเรียงความก่อนที่เราจะเขียนเรียงความนั้นเราต้องมีความรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะกับกิจกรรมศึกษาเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความนะคะโดยมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะศึกษาใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความนะคะแล้วก็ให้นักเรียนศึกษาเฉพาะส่วนของความหมายและองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปความรู้ลงใบกิจกรรมสรุปสารงานเขียนเรียงความนะคะก็ใบความรู้ก็จะมีบอกถึงลักษณะของงานเขียนเรียงความองค์ประกอบของการเขียนเรียงความก็จะบอกความรู้ก่อนที่เราจะทำการเขียนเรียงความหรือเผยแพร่ข้อมูลด้วยรูปแบบเรียงความนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาความรู้ในส่วนที่คุณครูให้นักเรียนศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสรุปความรู้ลงใบกิจกรรมสรุปสารงานเขียนเรียงความนะคะค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาความรู้ได้เลยค่ะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษาใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบแล้วก็ลักษณะของงานเขียนเรียงความที่ก่อนที่เราจะลงมือเขียนเราต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ว่าเรียงความเนี่ยมีส่วนประกอบในการเขียนเนี่ยรูปแบบเนี่ยมีกี่ส่วนนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนนักเรียนต้นทางในการนำเสนอการสรุปความรู้ใบงานสรุปสารงานเขียนเรียงความนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่ม

0: ที่5นั่นเองค่ะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรคะจากการที่นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความก็จะบอกให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รู้เนาะว่างานเขียนเรียงความมีลักษณะเป็นอย่างไรมีกี่ส่วนประกอบสรุปใบความรู้แล้วก็ลงในใบกิจกรรมสรุปสารงานเขียนเรียงความได้ว่า
1: เรียงความนะคะคือการนำข้อความต่างๆมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวให้ถูกต้องตามรูปแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้และความคิดของผู้เขียนให้ผู้อ่านรับทราบค่ะ
0: ค่ะ
1: มี3ส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบที่1ค่ะคือคำนำค่ะคำนำคือข้อความต้นเรื่องเกริ่นเพื่อบอกแนวทางว่าเรื่องจะไปในทำนองใดค่ะส่วนที่สองนะคะคือเนื้อเรื่องค่ะคือสาระสำคัญและรายละเอียดของเรื่องค่ะจะมีกี่ย่อหน้าก็แล้วแต่ค่ะ
0: ค่ะแล้วส่วนที่สามนะคะส่วนสุดท้าย
1: ส่วนที่สามนะคะคือส่วนสรุปค่ะคือการทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนต้องกระชับตรงประเด็นและสอดคล้องกับคำนำและเนื้อเรื่องทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะสรุปได้กระชับเข้าใจง่ายขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็สรุปได้ออกมาได้อย่างเข้าใจว่าการเขียนเรียงความเป็นอย่างไรมีองค์ประกอบใดบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะนำเสนอความรู้อีก1ครั้งนะคะอภิปรายความรู้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ทราบอีก1ครั้งกับเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเราต้องมีความรู้อะไรบ้างเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่างานเขียนเรียงความเนี่ยเป็นงานเขียนที่เป็นอย่างไรนะคะการเขียนเรียงความก็คือการนำถ้อยคำมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวการนำถ้อยคำนี้ก็คือการเอาลักษณะของประโยคมาใช้เราเรียนเรื่องประโยคมาแล้วเราก็ควรที่จะนำเรื่องประโยคมาใช้ในการเรียบเรียงให้ถูกต้องนะคะก็คือเอามาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่มาจากความคิดของเรามาจากความรู้ของเรามาจากความรู้สึกของเราความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเราในฐานะที่เราเป็นผู้เขียนนั่นเองนะคะที่ต้องการถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่านว่าเราจะถ่ายทอดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของเรียงความซึ่งรูปแบบของเรียงความมีส่วนประกอบทั้งหมดกี่ส่วนคะนักเรียน3ส่วนเก่งมากค่ะก็คือส่วนประกอบของเรียงความมีด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คือมีส่วนอะไรบ้างคะส่วนคำนำถูกต้องค่ะส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปใช่ไหมคะส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูทีละส่วนเลยนะคะส่วนคำนำคำนำก็คือส่วนแรกของเรียงความเป็นส่วนที่เปิดให้ผู้อ่านทราบว่าเรากำลังจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเป็นข้อความที่เป็นส่วนแรกของเรียงความทำหน้าที่เปิดประเด็นเข้าสู่เรื่องเพื่อนำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นและติดตามเรื่องต่อไปมีใจความเพื่อเกริ่นและบอกแนวทางของเรื่องว่าจะเป็นไปในทำนองใดนะคะทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านซึ่งเรียงความของเราจะน่าอ่านหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนแรกเป็นส่วนเปิดประเด็นให้ผู้อ่านได้สนใจถ้าเราเขียนได้น่าสนใจผู้อ่านก็อยากจะอ่านส่วนอื่นๆของเรียงความของเราต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือส่วนคำนำของเรียงความต่อไปส่วนเนื้อเรื่องนะคะของเรียงความก็คือเป็นส่วนที่สำคัญนะคะของเรียงความคือส่วนที่บอกถึงสาระสำคัญและรายละเอียดของเรื่องนะคะทำหน้าที่ขยายความของเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแต่ขนาดของเรื่องและทุกย่อหน้าจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกันนะคะกับชื่อเรื่องเรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นไปตามลำดับของโครงเรื่องอย่างเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเนื้อหาไม่วกวนไม่วนไปวนมานะคะแล้วก็เนื้อหาก็จะต้องตรงกับชื่อเรื่องที่เราตั้งไว้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตรงตามจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะเขียนเรียงความนี้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนสรุปนั่นเองนะคะส่วนสรุปของเรียงความเป็นส่วนที่ทิ้งท้ายให้ผู้อ่านนะคะของเรียงความนะคะให้ผู้อ่านได้เห็นว่าเราต้องการที่จะทิ้งท้ายไว้เพื่ออะไรเช่นทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเนี่ยได้ความรู้เชิญชวนให้ผู้อ่านหรือให้ข้อคิดกับผู้อ่านนะคะเป็นการปิดเรื่องที่จะสร้างความประทับใจให้

ับผู้อ่านโดยผู้เขียนจะเน้นความรู้ความคิดหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เขียนอีกครั้งก็ได้นั่นเองหรือจะปิดด้วยการเชิญชวนหรือจะปิดด้วยการให้ข้อคิดกับผู้อ่านในเรื่องนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้เขียนนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่างานเขียนเรียงความมีส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนฉะนั้นงานเขียนเรียงความจำเป็นว่าจะต้องมี3ย่อหน้าไหมคะนักเรียนไม่จำเป็นเพราะว่าในส่วนของเนื้อเรื่องสามารถมีหลายย่อหน้าได้แต่ว่าเรียงความจะต้องมีเนื้อหาที่เป็น3ส่วนคือส่วนที่เกริ่นนำส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนปิดท้ายคือส่วนสรุปของเรียงความของเรานั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเรียงความนี้ผ่านไหมนะก็คือจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะศึกษาถึงลักษณะขององค์ประกอบของตัวอย่างเรียงความนะคะแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์งานเขียนถึงลักษณะและองค์ประกอบของตัวอย่างเรียงความว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์ลงไปในใบกิจกรรมวินิจเรียงความนักเรียนทราบแล้วว่างานเขียนเรียงความจะต้องมี3ส่วนเป็นงานเขียนที่บอกถึงเรื่องราวของผู้เขียนใช่ไหมคะว่าจะต้องการจะเผยแพร่ความรู้ความรู้สึกหรือเนื้อหาข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งนะคะก็จะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนอ่านตัวอย่างงานเขียนเรียงความแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเรียงความนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรเช่นดีก็คือมีเนื้อหาครบ3ส่วนไม่ดีเช่นไม่มีเนื้อหาครบ3ส่วนขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะก็ให้นักเรียนพิจารณาก็จะมีให้นักเรียนวินิจเรียงความด้วยกัน3เรื่องแต่ละกลุ่มก็จะได้เรื่องที่ไม่ซ้ำกันก็จะมีเรื่อง3เศร้านะคะก็ให้นักเรียนพิจารณาอ่านเรียงความตัวอย่างงานเขียนเรื่อง3เศร้าอันนี้นะคะแล้วก็พิจารณาว่ามีเนื้อหาครบ3ส่วนไหมมีการเกริ่นนำไหมมีการขยายความในส่วนเนื้อเรื่องหรือไม่หรือมีส่วนสรุปหรือไม่ให้นักเรียนพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะแล้วก็มีเรื่องเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันนะคะแล้วก็เรื่องพ่อของแผ่นดินบางกลุ่มก็ได้เรื่องสามเศร้าบางกลุ่มก็ได้เสื้อกันหนาวกับพ่อของฉันบางกลุ่มก็ได้พ่อของแผ่นดินคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาแล้วก็พิจารณาองค์ประกอบของเรียงความจากตัวอย่างที่คุณครูให้กลุ่มละ1เรื่องเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะกับการวินิจเรียงความแต่ละเรื่องของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนวินิจแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงไปในกรอบของใบงานใช่ไหมคะใบกิจกรรมวินิจเรียงความว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรมีคุณครูจะมีกรอบให้2กรอบก็1กรอบก็เป็นกรอบที่ดีอย่างไรก็พิจารณาหรือไม่ดีอย่างไรหรือต้องพัฒนาอย่างไรในเรียงความนั้นก็พิจารณานะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการวินิจเรียงความในการวินิจเรียงความนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างเรียงความมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง3เรื่องนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็สังเกตว่าเรียงความที่คุณครูให้นักเรียนวินิจนั้นมีส่วนประกอบครบตามการเขียนเรียงความหรือไม่มีส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปหรือไม่และก็แต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขียนได้ตรงประเด็นของแต่ละส่วนหรือไม่งานเขียนได้ถูกต้องหรือไม่มีสัดส่วนที่ครบถ้วนหรือไม่นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำเสนอผลของการวินิจเรียงความนะคะกับกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมวินิจเรียงความนะคะที่ให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมว่ามีข้อดีจุดเด่นของการวินิจเรียงความเรื่องนั้นมีจุดเด่นอย่างไรจุดที่จะต้องพัฒนามีอะไรบ้างในเรียงความแต่ละเรื่องที่นักเรียนได้รับมอบหมายนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องสามเศร้านะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางวินิจได้ว่าอย่างไรจากการที่นักเรียนเป็นผู้อ่านในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้อ่านนักเรียนลองพิจารณาสิคะว่างานเขียนเรียงความที่นักเรียนได้รับนั้นมีจุดเด่นและจุดที่พัฒนาอย่างไรบ้างสามเศร้าสมาชิกกลุ่มใดได้รับมอบหมายคะกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่คุณครูขอฟังกลุ่มที่4ก่อนได้ไหมคะว่า

0: เรียนวินิจได้ว่าอย่างไรบ้างว่าเรียงความเรื่องสามเศร้าที่นักเรียนวินิจนี้มีองค์ประกอบครบถ้วน3ส่วนองค์ประกอบของเรียงความหรือไม่มีจุดเด่นอย่างไรจุดที่จะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างในความคิดที่เราช่วยกันพิจารณาได้เลยค่ะ
1: ข้อดีของเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องชัดเจนครับแล้วก็คำนำชัดเจนทำให้น่าสนใจน่าดึงดูดครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สรุปมีการแทรกข้อคิดเข้าไปด้วยครับข้อเสียเนื้อเรื่องมีความยาวเกินไปครับและควรเว้นวรรคตอนให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
0: ค่ะคุณครูอยากจะถามกลุ่ม4อีกหนึ่งครั้งค่ะว่าเรื่องสามเศร้านี้มีองค์ประกอบครบ3ส่วนของเรียงความไหมคะจากการที่นักเรียนพินิจมาเมื่อสักครู
1: ่ครบครับ
0: 3ส่วนส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องสามเศร้านี้จะมีองค์ประกอบครบ3ส่วนใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้ภาษาที่สื่อถึงเรื่องราวของความรักใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็เนื้อหาในบางส่วนเนี่ยที่จุดที่จะต้องอาจจะพัฒนาก็คือการแบ่งวรรคตอนใช่ไหมคะเมื่อการแบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้องหรือการใช้ประโยคไม่ถูกต้องการสื่อสารไปยังผู้อ่านย่อมมีความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะการวินิจเรื่องเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันสมาชิกกลุ่มที่3และกลุ่มที่5ขอฟังกลุ่มที่3แล้วกันนะคะว่านักเรียนวินิจได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะมีจุดเด่นและจุดที่จะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างคะกับเรียงความเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันค่ะเอาจุดเด่นก่อนค่ะ
3: จุดเด่นคือมีชื่อเรื่องที่น่าดึงดูดค่ะสนใจน่าสนใจค่ะมีเนื้อเรื่องที่เนื้อหาที่ครบถ้วนค่ะ
0: ครบถ้วน3ส่วนเลยเหรอคะ3องค์ประกอบเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่ะมีแค่เนื้อหาค่ะ
0: มีแค่นะแล้วจุดที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ที่จะต้องพัฒนาล่ะคะเรียงความเรื่องนี
3: ้มีองค์ประกอบที่ขาดคำนำสรุปร่วมกับย่อหน้าที่ไม่มีด้วยค่ะสามารถทำให้ผู้อ่านจับใจความได้ยากควรพัฒนาในเรื่ององค์ประกอบค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเสื้อกันหนาวและพ่อของฉันนี้จะมีเนื้อหาข้อความที่เขียนยาวเลยไม่มีการเขียนให้เห็นถึงสัดส่วนของคำนำส่วนของเนื้อเรื่องและส่วนของสรุปซึ่งอาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วไม่สามารถจับประเด็นของเรื่องราวแต่ละส่วนของผู้เขียนเขียนได้อันนี้คือจุดที่เวลาเราสร้างผลงานของเรียงความก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ว่าการเขียนเรียงความในรูปแบบที่ไม่มีสัดส่วนเลยเนี่ยทำให้ไม่ถูกต้องตามรูปแบบแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเกิดความสื่อสารไม่ตรงกันด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรื่องพ่อของฉันพ่อของแผ่นดินพ่อของแผ่นดินสมาชิกกลุ่มที่1และกลุ่มที่6ใช่ไหมคะขอการวินิจจากกลุ่มที่6ก่อนนะคะว่ากลุ่มที่6วินิจได้ว่าอย่างไรบ้างจากการที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาเนื้อหาเรียงความองค์ประกอบของเรื่องนี้กลุ่มที่6สามารถวินิจเรียงความได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีจุดพัฒนาจุดเด่นอย่างไรบ้างคะเอาจุดเด่นก่อน
4: จุดเด่นนะคะคือมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนค่ะมีชื่อเรื่องน่าสนใจมีการเกริ่นได้ดีและเนื้อหาน่าสนใจน่าอ่านต่อค่ะ
0: ค่ะแล้วจุดที่เรื่องนี้จะต้องพัฒนามีไหมคะ
4: มีตรงที่สรุปมันอาจจะสั้นเกินไปค่ะแล้วก็มีคำผิดนิดหน่อยค่ะ
0: ใช่ซึ่งจุดนี้ทำให้เรียงความของเราสมบูรณ์แบบได้ไหมคะสมบูรณ์แบบไหมจุดที่คำผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีขอบคุณกลุ่มที่6ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่6บอกว่าในงานเขียนนี้จะมีการใช้คำผิดคำถูกหรือเขียนไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ว่าการเขียนแต่ละครั้งเราจะต้องคำนึงถึงหลักไวยากรณ์และเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของภาษาไทยนะคะค่ะจากกิจกรรมที่นักเรียนวินิจเรียงความทั้ง3ก็จะเห็นได้ว่างานเขียนเรียงความจะต้องมีเนื้อหาทั้งหมดกี่ส่วนคะ3ส่วนแล้วก็เขียนใ ถูกต้องตามสัดส่วนส่วนนำคือส่วนเกริ่นนำเข้าสู่เนื้อหาส่วนเนื้อหาสามารถมีได้หลายย่อหน้าแล้วก็ส่วนสรุปคือส่วนปิดท้ายของเรียงความนะคะค่ะจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมจากการที่นักเรียนได้วินิจเรียงความแล้วนะคะจากความรู้ในวันนี้อยากจะถามนักเรียนก่อนจากกันนะคะคำถามท้ายบทเรียนการเขียนเรียงความจำเป็นต้องมีส่วนประกอบครบถ้วนหรือไม่จงอธิบายครบถ้วนหรือไม่คะขอตัวแทนจากกลุ่มที่1 นะคะค่ะจากการที่นักเรียนศึกษาใบความรู้จากการที่เราร่วมกันวินิจเรียงความแล้วนะคะงานเขียนเรียงความหรือการเขียนเรียงความจำเป็นจะต้องมีส่วนประกอบครบถ้วนหรือไม่จำเป็นไหมคะ
4: จำเป็นค่ะ
0: จำเป็นอย่างไรคะ
4: ทำให้เรื่องมีความน่าอ่านทำให้ผู้อ่านสนใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็ตรงตามรูปแบบของเรียงความด้วยใช่ไหมคะค่ะจำเป็นที่จะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนนะคะถ้าเนื้อหาไม่ครบถ้วนก็ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนเรียงความไหมคะนักเรียนไม่ถูกต้องนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วหลักการเขียนเรียงความเรียงความมีลักษณะการเขียนอย่างไรแล้วก็เรียงความมีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนใช่มั้ยคะส่วนเนื้อหาที่เป็นส่วนคำนามส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปนั่นเองนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะงานเขียนเรียงความเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่แสดงความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเรียงความประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องและสรุปเรียงความที่ดีควรมีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตภาพนะคะแล้วก็ซึ่งการเขียนเรียงความเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางภาษาและการคิดวิเคราะห์ของผู้เขียนนะคะฉะนั้นการเขียนเรียงความผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียนเรียงความและมีมารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องเข็มทิศความคิดผลิตเรียงความนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมเรื่องจับประเด็นสรุปเรียงความใบกิจกรรมเรื่องท้าทายลงมือทำใบกิจกรรมเรื่องเลือกที่ใช่พิจารณาให้แน่ใจแล้วก็ใบความรู้เรื่องเพิ่มพูนการเขียนเรียงความค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับความรู้ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของเรียงความไหมคะหากไม่สงสัยคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วนำความรู้นี้มาปรับใช้ในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20ม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้า

0: ใหม่ให้สับไผ่ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ตั้งเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีกัน

0: ก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
2: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: กูซาเดลี่สกอตแลนด์ทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบอกด้วยนะครับอดีตคิดสกอตแลนด์ทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบอกด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวสรรพวิชาจักได้คงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ประสาทเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองท่านรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ผู้เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

0: ประโยคให้ถูกต้องนะครับโอเคอ่ะดูคำศัพท์คำแรกก่อนนี่คือรูปร่างของเวิร์กชีตของเรานะครับมีคำถามทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยหามีคำถามทั้งหมด4โอเค4โอเค4 right อ่ะคำถามทั้งหมด4 pictures โอเค so look at the first one what word is it
1: cook
0: ever say cook
1: cook
0: okay next
1: go shopping
0: okay together go shopping correct next
1: go for
0: a bike ride next garden okay all right I'm gonna give you 2 minutes really okay 2 minutes to do this worksheet let's do it

0: first be volunteer to ask teacher? Group two. So no tie, stand up. Okay, here's an example. ตอนนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางลองดูนะครับชโนไทยจะถามทิเชอร์เกี่ยวกับคำถามทั้ง3ข้อนี้โอเคif you don't know me what's the answer what's the question
1: what is your name
0: my name is JJ now ชโนไทย needs to write JJ okay so next question
1: what do you like to do in your free time
0: I likeListening to music. Now, Chen No Tai needs to write listening to music. So next one.
1: How often do you do that?
0: I usually listen to music. Now, Chen No Tai needs to write usually here. Okay? All right. So thank you very much, Chen No Tai. I'm going to give you 5 minutes.ทีเชอร์จะให้เวลา5นาทีสำหรับการทำทั้งหมดนี้เลยโอเคนะครับพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับ You can walk around the classroom and one more thing that you need to do is to speak in English not Thai okay if you don't know the name you can ask what's your name all right one two go let's do it

0: นเรศวรทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราก็มาดูจุดประสงค์ก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และวิธีการปฏิบัติตนร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อ HIV ได้ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ HIVและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของโรคเอดส์ครูอยากจะรู้ว่าพวกเราถ้าเราตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับมีติดเชื้อนะครับติดเชื้อโรคหรืออาการต่างๆที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตนักเรียนอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าถ้าตัวของนักเรียนหรือกลุ่มเพื่อนของนักเรียนเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะรู้สึกหรือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับเชิญเลยครับ
3: โดนสังคมรังเกียจค่ะ
2: โดนสังคมรังเกียจใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับ
4: คนอื่นอาจจะมองเราไม่ดีได้ครับ
2: คนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างมองเราไม่ดีครับเชิญเลยครับ
3: ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอาจเสี่ยงติดไปด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเช่นครับ
5: อาจจะอนาคตอาจจะมีความไร้เสียได้ครับ
2: ครับผมเชิญได้เลยครับ
6: คนที่เป็นอาจจะต้องเสียเงินค่ายารักษาหรือค่าตรวจเกี่ยวกับโรคนี้ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับความคิดเห็นหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับและความคิดเห็นที่ออกมาโดยรวมแล้วไปทางบวกหรือทางลบทางลบนะครับฉะนั้นการเป็นโรคติดต่อจะด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่จะทางเพศสัมพันธ์หรือเป็นโรคหรือเจ็บไข้ได้ป่วยล้วนแล้วแต่ส่งผลในการดำเนินชีวิตเราในทางลบทั้งนั้นนะครับทีนี้วันนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของโรคเอดส์นะครับนักเรียนมีความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโรคเอดส์ใครพอจะบอกเพื่อนแบบสรุปย่อๆได้บ้างไหมครับเชิญได้เลยครับ
3: เป็นโรคที่ติดมาจากทางเพศสัมพันธ์ค่ะพอมีเพศสัมพันธ์กันก็จะเกิดอาจจะเกิดโรคนี้ได้ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกไว้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเชิญครับ
6: เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ครับและอาจจะติดไปสู่ลูกๆได้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกบอกว่าโรคที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพื่อนคนที่สองบอกว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้เชิญเลยครับ
3: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะมีทั้งติดจากผู้อื่นและติดมาตั้งแต่โดยกำเนิดค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของโรคเอดส์นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางนี้ไหมทีนี้โรคเอดส์นักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันเนี่ยหรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยครับต่อผู้ติดเชื้อ HIV เกิดขึ้นเพราะเหตุใดท ทำไมสังคมถึงบอกว่าโรคเอดหรือ HIV เนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจมีใครพอจะตอบได้ไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: เพราะเกิดมาจากการมีเพศสัมพันธ์ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญได้เลยครับ
7: เพราะว่าทุกคนกลัวที่จะติดเชื้อเอดค่ะ
2: ทุกคนกลัวใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับมีใครให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมครับแล้วของนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับทำไมคิดว่าสังคมถึง เลือกปฏิบัติกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือเอดลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมนะครับ
8: สวัสดีครับผมชื่อพละสติพรและดีผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมมีเชื้อ HIV ครับตอนเด็กๆยายห้ามไม่ให้ผมบอกเรื่องนี้กับใครโดยเด็ดขาดตอนนั้นผม

0: ว่าทำไมถึงบอกใครไม่ได้พอโตขึ้นผมถึงได้รู้จากคุณหมอว่าที่ยายเขาไม่อยากให้บอกใครเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกคนคือกลัวโรคนี้มากมากครับ
1: สมัยก่อนโรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนได้ถูกสอนให้กลัวโรคเอดส์ด้วยภาพที่น่ากลัวเพื่อที่จะให้พวกเราระมัดระวังตัวกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นทำให้เพื่อนๆรวมถึงยาของผมฝังใจไปว่าถ้าเป็นเอดส์ต้องตายแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราสามารถผลิตยาต้านไวรัสจนสามารถลดจำนวนผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่เสียชีวิตให้น้อยลงได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างภาพที่เราเคยเห็นเลยนะครับตัวอย่างผมก็ได้ครับผ่านมา10 กว่าปีแล้ว

ผมมีเชื้อ HIV แต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นโรคเอดส์นะครับหลายๆคนคงคิดว่า HIV กับเอดส์เป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ย HIV เป็นเชื้อไวรัสส่วนเอดส์เป็นภาวะมันทันที่ภูมิคุ้มกันระบบคล่องครับร่างกายของคนเราเนี่ยมีเซลล์เลือดขาวเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อให้เราปลอดภัยจากการเจ็บป่วยจะตัวเชื้อ HIV เนี่ยเวลามันเข้ามาสู่ในร่างกายเรามันจะเข้ามาทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีจำนวนลดลงแล้วร่างกายเราก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นๆได้ลำบากมากขึ้นจนมาถึงจุดๆหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันร่างกายระบบคล่องหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะเอดส์มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรคอื่นๆเข้ามาฉวยโอกาสในร่างกายเราได้ง่ายขึ้นเช่นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคอะไรพวกนี้ครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเชื้อ HIV หรอกครับแต่จะเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายต่อสู้กับโรคฉวยโอกาสไม่ได้มากกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคฉวยโอกาสนั้นๆจนหายได้เพราะงั้นเขาถึงได้บอกไงครับว่าเอดส์รู้เร็วรักษาได้ไม่ได้แปลว่าเชื้อ HIV ในร่างกายของผมมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับคือตัวเชื้อ HIV มันแค่ถูกควบคุมไว้ได้ให้มีปริมาณน้อยที่สุดด้วยการกินยาต้านไวรัสเพื่อให้ร่างกายของผมจะได้ยังมีเซลล์เลือดขาวเพื่อไว้สู้กับเชื้อโรคต่างๆแค่ผมกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายไม่ดื้อยาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงแค่นี้ครับไม่ได้ยากเลยเชื้อ HIV อาศัยอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งเพราะงั้นมันจึงสามารถติดต่อได้ผ่านทางเข็มฉีดยาที่มีการถ่ายเทของเลือดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการถ่ายเทของสารคัดหลั่งส่วนในน้ำลายไม่ใช่ที่ที่เชื้อ HIV จะสามารถแพร่กระจายได้เพราะงั้นการจูบกับคนที่มีเชื้อเลยถือว่าไม่เสี่ยงครับ

จริงๆหมอบอกว่าผมไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครก็ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีใช้ชีวิตร่วมกับผมแบบคนทั่วไปแต่มาวันนึงผมก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนคนนึงเป็นครั้งแรกตอนเขารู้เขาช็อกไปเลยแหละครับแต่ว่าผมก็เข้าใจเขานะครับว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่ว่าในที่สุดเขาก็โอเคกับมันครับตอนนั้นผมรู้สึกโล่งอกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะพูดเรื่องนี้ไปมันอาจเป็นเพราะผมมีความสุขแล้วก็อยากอยู่กับเขามากๆเลยมั้งครับแล้วผมก็หวังด้วยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะมีความกล้าที่จะบอกพวกไอ้เฟิร์สไอ้นนหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆถ้าพวกเขาพร้อมที่จะฟังแล้วก็เข้าใจผมว่ามันคงจะดีมากๆกันแหละครับ

0: ครับผมก็ขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนพอจะบอกได้ไหมครับว่าทีนี้ HIV และเอดส์เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: HIV เป็นเชื้อครับแต่ว่าเอดส์เป็นภาวะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคำตอบตรงกันหรือเปล่าครับทีนี้นะครับคร่าวๆก็คือ HIV เนี่ยเป็นไวรัสนะครับเมื่อเราได้รับเข้ามาสู่ร่างกายแล้วนะครับจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นเอดส์นะครับเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่ดีปกตินะครับมีการดูแลรักษาอาจจะไม่ได้เป็นเอดส์ก็ได้นะครับระยะของโรคเอดส์นะครับเมื่อเรารับเชื้อ HIV แล้วนะครับจะมีระยะอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกนะครับก็คือระยะไม่ปรากฏอาการ2ระยะมีอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์นะครับ3ระยะเอดส์เต็มขั้นหรือระยะโรคเอดส์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าระยะไม่ปรากฏอาการนะครับโรคเอดส์เนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราได้รับเชื้อแล้วใช่มั้ยครับเราถือว่าเป็นเอดส์หรือยังยังนะครับเพราะว่าเราได้รับแค่เชื้อ HIV คือ HIV เป็นไวรัสที่มาทำอะไรกับร่างกายมาทำลายภูมิคุ้มกันคือเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะครับ HIV มาทำลายแต่นะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีการออกกำลังกายรับประทานอาหารดูแลตัวเองได้ดีนะครับระยะนี้อาจจะอยู่ได้เป็น10ปีโดยไม่ปรากฏอาการใดๆเลยนะครับแต่ที่น่ากลัวคือเพราะมันไม่ปรากฏอาการผู้ที่ได้รับเชื้อจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองได้รับเชื้อมาไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นยิ่งเป็นอันตรายอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อบุคคลนะครับที่ไม่ได้อันตรายต่อเราที่ติดเชื้อแต่อันตรายต่อบุคคลรอบข้างนั่นเองที่ได้รับเชื้อมานะครับโดยที่คนแพร่เชื้ออาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นพาหะนะครับระยะที่2ก็คือระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์นะครับเริ่มที่จะมีอาการโรคอื่นๆอย่างเช่นปกติถ้าห้องนี้มีนักกีฬาไหม
2: ม
0: ีนักกีฬาครับปกติถ้าเป็นหวัดไม่สบายเราเป็นประมาณกี่วันหายประมาณกี่วัน
3: 3วันถึง5วันครับ
0: 3ถึง5วันหายใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแสดงว่าสุขภาพดีคนอื่นเพื่อนที่ไม่ใช่นักกีฬาปกติถ้าเราไม่สบายประมาณกี่วันมี3วัน5วันมี7วันมีแถมมามี8วันคนนึงโอเคถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรดีนักใช้ชีวิตตามบุคคลปกติส่วนใหญ่จะไม่เกิน1สัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเวลาเราไม่สบายเนี่ยประมาณกี่วันหายลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้

0: พอเราอยู่ในระยะที่2คือระยะสัมพันธ์กับโรคนะครับเราจะเริ่มมีอาการผิดปกติอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเวลาไม่สบายเนี่ยจากปกติ3วัน5วันหายมันจะกลายเป็น1สัปดาห์2สัปดาห์หรืออาจจะเพิ่มอาการไปจนถึงอาจจะเป็นปอดบวมนะครับหรือหวัดลงคอที่หนักขึ้นหรือลองสังเกตง่ายๆใครกินส้มตำปูปลาบ้างมีไหมมีเคยรับประทานแล้วถ่ายท้องไหมมีใช่ไหมครับถ้าเราได้รับเชื้อที่อยู่ในอาหารพวกนี้ทำให้เราถ่ายท้องเนี่ยอาจจะเป็นวันเดียวหรือ2วันกินเกลือแรกก็หายนะครับแต่เมื่อสู่ระยะที่2อาจจะเพิ่มจำนวนวันนะครับก็คือภูมิต้านทานเราเริ่มน้อยลงเวลาเราเป็นโรคหรือไม่สบายจะยืดระยะเวลาในการป่วยของเราออกไปนั่นเองนะครับทีนี้ขั้นที่3ระยะเอดเต็มขั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอายุไขได้ไม่เกิน2ปีถ้าเราเริ่มรู้ตัวระยะที่1กินยาต้านไวรัสระยะที่2ยังพอใช้ชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นะครับจนถึงระยะที่3ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับผู้เสียชีวิตเมื่อสักครู่คนที่ได้รับเชื้อ HIV มีใครเสียชีวิตเพราะเชื้อ HIV ไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีนะครับเพราะว่า HIV แค่ทำหน้าที่ของมันคือทำลายภูมิคุ้มกันตัวที่ทำให้เราเสียชีวิตจริงๆคือโรคแทรกซ้อนเข้ามาก็คืออยู่ในภาวะเอดส์นั่นเองนะครับเลยมีชื่อในภาษาไทยว่าโรคเอดส์มีชื่อในภาษาไทยว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชื่อของโรคก็บอกอาการชัดเจนแล้วนะครับฉะนั้นผู้เสียชีวิตในโรคเอดส์ก็คือคนที่ได้รับผลแทรกซ้อนจากโรคต่างๆที่เข้ามานะครับทีนี้โรคเอดส์สามารถติดต่อกันได้อย่างไรบ้างโรคเอดส์สามารถถ่ายทอดติดต่อได้จาก 1. สารคัดหลั่ง 2. เลือดแต่เลือดเดี๋ยวนะครูเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเลือดอยู่ในกลุ่มสารคัดหลั่งเริ่มมีคนงงแล้วครับสารคัดหลั่งคืออะไรใครพอจะบอกได้ไหมสารคัดหลั่งคืออะไรก่อนนะเมื่อกี้มีเสียงมาแล้วคือของเหลวที่ออกมาจากร่างกายเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งไหมน้ำลายเป็นสารคัดหลั่งไหมอสุจิเมื่อกี้มีอสุจิเป็นสารคัดหลั่งไหมเอ้าแล้วเมื่อกี้แล้วบอกเหงื่อล่ะทำไมเด็กกันจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแล้วของนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดว่าอะไรบ้างเป็นสารคัดหลั่งหรือสารคัดหลั่งคืออะไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับทีนี้เรามาคุยยิ่งก่อนโรคเอดส์เนี่ยสามารถติดต่อได้จากสารคัดหลั่งและจากแม่สู่ลูก2วิธีหลักๆนะครับก่อนจะไปทางอื่นต่อมาดูสารคัดหลั่งกันก่อนสารคัดหลั่งคือสารที่ร่างกายสร้างมาเพื่อทำหน้าที่ต่างๆและเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราต้องแยกก่อนนะร่างกายสร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์กับร่างกายขับทิ้งเหงื่อเป็นสารคัดหลั่งไหม
2: ไม
0: ่มีไม่เป็นแล้วเหงื่อปัสสาวะไม่ใช่สารคัดหลั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของเสียที่ร่างกายขับทิ้งส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างเลือดน้ำลายเราทำความเข้าใจอย่างหนึ่งน้ำลายมีเชื้อ HIV ผสมอยู่บ้างแต่น้อย

0: มากๆเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอเป็นไงบอกแล้วใช่ไหมในน้ำลายมีแต่น้อยน้อยมากมากมากมากเลยนะครับแต่มีโอกาสติดไห
1: ม
0: ติดได้จากแผลในช่องปากถ้าเราไม่มีแผลไม่เป็นไรแต่ก็ระวังไว้ด้วยเรามั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีแผลเพราะเมื่อกลางวันเราอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เกี๊ยวกรอบใช่ไหมมันอาจจะไปบาดเป็นรอยแผลเล็กๆก็ได้อันนั้นก็อาจจะทำให้ติดได้นะครับแต่ถ้าในคนปกติไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นนะครับทีนี้อีกอย่างนึงสารคัดหลั่งเนี่ยเราทำความเข้าใจก่อนว่าสารคัดหลั่งคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาร่างกายสร้างขึ้นมาใช่ไหมเพื่อใช้ประโยชน์ฉะนั้นเลือดเราใช้ประโยชน์จากเลือดไหม
1: ใช
0: ่น้ำเหลือง
1: ใช่
0: น้ำลายฮะน้ำลายเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหรออ่ะแต่หลักๆเอางี้หลักๆนะครับจะอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองเรามาดูกันว่าโรคเอดส์เนี่ยที่สามารถติดต่อกันได้และพบบ่อยนะครับสาเหตุการติดที่พบบ่อยอย่างแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับและไม่มีการป้องกัน2การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยานะเอางี้อาจจะไม่ได้ใช้เข็มฉีดยาอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดบาดแผลแล้วเรานำมาใช้ซ้ำนะครับ3นะครับการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกนะครับและข้อสุดท้ายผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อาจมีการปนเปื้อนข้อสุดท้ายเนี่ยน่าสงสารที่สุดเพราะบางครั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการแพทย์นะครับที่เวลาผู้ป่วยมาต้องเจาะเลือดไหมพอเจาะเลือดเจ้าหน้าที่จะต้องสัมผัสเลือดถ้าบางทีอาจเกิดการฉีกขาดของถุงมือหรือมีแผลอาจจะพลาดแบบนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็มีโอกาสรับเชื้อ HIV ได้เหมือนกันนะครับต่อไปสาเหตุที่พบไหมไม่ใช่ว่าไม่ติดใช่ไหมพบได้น้อยนะครับจากการสำรวจก็คืออันดับแรกการมีเพศสัมพันธ์ทางปากบอกแล้วว่าทางปากถ้าเราไม่มีแผลติดไหมไม่ติดแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีแผลเราเปิดช่องทางให้เชื้อโรคเข้ามาได้นะครับ2การได้รับเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะเลือดเต็มๆเลยใช่ไหมมีโอกาสติดไห
1: ม
0: มีมากด้วยมากมากมากด้วยครับแต่ทำไมครูบอกว่ามันถึงน้อยเพราะว่าก่อนเราจะปลูกถ่ายอวัยวะก่อนที่เราจะได้รับบริจาคเลือดจะมีการตรวจสอบก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องตรวจอยู่แล้วว่าอวัยวะเข้ากับผู้รับได้ไหมระหว่างนั้นก็จะมีการตรวจเลือดหาโรคต่างๆด้วยอยู่แล้วนะครับเลยเป็นการที่ครูบอกว่าพบได้น้อยมากนะครับ3การรับประทานอาหารที่ผ่านการเคี้ยวจากผู้ติดเชื้อแม่ป้อนลูกครูคงไม่ได้หมายถึงเรามีแฟนเราป้อนข้าวแฟนโดยการที่เราเคี้ยวแล้วป้อนให้แฟนเคี้ยวไม่ได้แบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกินอาหารร่วมโต๊ะกัดเคี้ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถสามารถติดได้แต่น้อยมากๆนะครับการถูกกัดเราหมั่นเคี้ยวเพื่อนหมั่นเคี้ยวแฟนกัดแขนซะหน่อยติดไหม
2: ติ
0: ดได้แต่น้อยถ้าขบกัดไม่ได้เป็นแผลได้แต่ถ้าเป็นแผลอันนั้นก็อันตรายนะครับการสัมผัสสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งติดไหมติดแต่การสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับถ้าไม่ใช่บริเวณที่เป็นแผลโอกาสติดมันก็น้อยนะครับแล้วข้อสุดท้ายการจูบแบบเปิดปาก

0: ็การจูบเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอบอกแล้วว่าจูบได้มีโอกาสติดแต่ก็น้อยแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง6ตัวอย่างที่ครูยกมาทั้ง6ตัวอย่างที่ยกมามีโอกาสติดไห
1: ม
0: มีและควรระวังนะครับการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับหลักๆคือเราควรจะมีการระวังและป้องกันนะครับที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าการติดเชื้อ HIV ติดได้ทางไหนบ้างและแม่สู่ลูกใช่ไหมครับจากแม่สู่ลูกเราตัดพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราเกิดกันมาแล้วเราระวังหลักๆคือเรื่องของสารคัดหลั่งนั่นเองนะครับแล้วปัจจุบันมียารักษายังเอ๊ะ
2: ม
0: ีแล้วหรือยังไม่มี
2: เมื่อ
1: มีแค่ยาเป็นวัคซีนแค่ยา
0: อ่ะปกติไม่ใช่ขอโทษครับไม่ใช่ปกติปัจจุบันนะครับมันไม่มียาที่รักษาให้หายขาดแต่มียาที่ใช้ควบคุมการบรรเทาเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพเองแต่ตัวยาคือการควบคุมเชื้อไวรัสเชื้อ HIV เนี่ยไม่ให้มันแข็งแรงขึ้นมาถ้าสุขภาพเราดีได้รับยาอย่างต่อเนื่องร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วบวกกับยาที่ได้ไปจะเป็นการกดเชื้อโรคไว้ไม่ให้มันแพร่พันธุ์ไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้รับประทานยาหรือสุขภาพเราไม่ดีภูมิคุ้มกันเราตกเชื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้เข้ามาสู่กิจกรรมใบงานที่ครูให้ไว้มีอยู่กี่ใบอ่ะ2ใบใบแรกใบที่1 นะครับให้นักเรียนอ่านข้อความนะครับแล้วใส่เครื่องหมายช่องที่คิดว่ามีความเสี่ยงมากปานกลางน้อยหรือไม่เสี่ยงเลยนะครับลองช่วยกันทำดูและส่วนที่2เป็นการแสดงความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอาจจะจับกลุ่มนะครับหรือทำเดี่ยวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทของโรงเรียนของนักเรียนนะครับส่วนของเราห้องต้นทางครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยกันกี่นาทีดี5นาทีโอเคครับลงมือได้เลย

0: เป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จกันไม่เอ่ยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเป็นยังไงกันบ้างทำทันกันไหมครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าในกลุ่มของนักเรียนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับทีนี้ของเราเสร็จแล้วใช่ไหมลองมาดูตอนที่หนึ่งเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าถ้าตอบถูกหมดมีกลุ่มไหนตอบถูกหมดมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเลยนะครับมาดูข้อที่หนึ่งการจูบปาก
1: น้อย
2: น้อย
0: น้อยเหรอ
1: น้อย

0: ้อยครับ2 2การใช้กรรไกรตัดเล็บการใช้มีดโกนการใช้เข็มฉีดยาสารเสพติดร่วมกับผู้อื่นมีใครผิดบ้างยังโชคดีไปโชคดีของครูก็บอกแล้วว่าถ้าถูกหมดเป็นยังไงมีโปรโมชั่นยกกลุ่มเสียครูมีกลุ่มที่ถูกไม่หมด2กลุ่มแล้วใช่ไหมข้อต่อไปนะครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยข้อที่5การสัมผัสแผลเลือดน้ำเหลืองข้อนี้เราสัมผัสแต่ที่บอกว่าน้อยเพราะว่าถ้ามือเราไม่ได้มีแผลอะไรไงเรามีการป้องกันถูกไหมข้อ6การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากหรือน้อย
1: น้อยไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงข้อ7ครับการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านเดียวกันไม่เสี่ยงนะครับข้อ8การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและข้อ9เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยน้อยหรือไม่น้อยหรือไม่น้อยครับข้อ10เด็กทารกที่ดูดนมจากมารดาเลยมากหรือน้อยข้อ11แถมมาว่ายน้ำในสระเดียวกันใครว่ามากไม่มีใครยกเลยเหรอปานกลางปานกลางนะครับกลุ่มที่4บอกปานกลางน้อยโอ้น้อยทุกกลุ่มเลย1 2 3ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเดียวกันกับผู้ป่วยเดี๋ยวเอาใหม่ใจเย็นๆใครบอกมากปานกลางมีกลุ่มที่4น้อยกลุ่มไหนบอกน้อยมี2 3 5 6แล้วกลุ่มที่1บอกว่าไม่เสี่ยงครับในสระว่ายน้ำบางสระใส่เกลือฆ่าเชื้อบางสระใส่คลอรีนแล้วเชื้อ HIV ถึงจะหลุดรอดออกไปมันปริมาณน้อยมากๆเลยทำให้ไม่เสี่ยงนะครับเอาทีนี้มาดูส่วนที่2กลุ่มไหนพอจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในข้อที่1ได้เชิญเลยครับ
2: ข้อที่1นะคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าการติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องง่ายหรือยากอย่างไรง่ายค่ะเพราะว่าสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งอุปกรณ์ทางแพทย์เช่นเข็มฉีดยาหรืออื่นๆค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากช่องทางใดบ้างเชิญเลยครับ
3: จากการมีเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งแล้วก็จากแม่สู่ลูกครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าการรังเกียจกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นเพราะเหตุใดด้านหลังนะครับกลุ่มที่5
2: อาจเป็นเพราะกลัวเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสียภาพลักษณ์ในสังคมหรือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค

0: SIV ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับข้อต่อไปครับนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้ออ่ะครูหันมาไม่ทันกลุ่มไหนก่อนอ๋ออ่ะเชิญเลยครับกลุ่มที่6
2: ระมัดระวังไม่ถูกสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับและข้อสุดท้ายอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออย่างน้อย3ข้อนะครับไม่เข้าสถานที่สุ่มเสี่ยงเช่นสถานที่เริงรมย์ครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกันครับและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของพวกเรานักเรียนต้นทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวทางแนวความคิดของนักเรียนตรงกับเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับวันนี้นะครับคนทั่วไปมักคิดว่า HIV ติดต่อกันได้ง่ายนะครับดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อถ้าเราเข้าใจและไม่ประมาทก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือเรื่องของปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และใบงานที่1เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8

0: 12:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเหนียว
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้าคือคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตจิตตะ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยม

ซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตคักขมติหัต

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุทธ

ชะสาภวตุเตชะยะมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจกวา

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของ

และราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปะยันโตอิทธูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญา

มีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงประทานพระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของ

ของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตน

ภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความพอภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดี
เป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทน

0: แล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวกยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชม

ผมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการ

เรียนการสอนการประสมคําในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหาใจการประสมคําเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะ

นะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางค์ทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทึนเงินทึนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะแพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ้งทอทุ้งไปเลยนะคะหรือททหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอีมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอีมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยนอนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท้อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะอโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะ
ขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้าง

0: ล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอัมมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอัมมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอัมค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเนื้อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมภาชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเลาไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเลาไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักโรงเรียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
2: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีแรงหับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นน้ำ
2: แท้ๆเธอหน้าคอยต้องไปบริจาคเงิน ให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีดีดีเฮาสิได้ไปน้ำกันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
2: ้ปะก็ดีคือกันเวียกข่อยค้าไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงคอยร่วมกันใหม่เนาะ
2: เออเอาสั้นแหละ
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถือก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม เป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรม

0: ลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็ดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได
0: ้น
1: ะ
0: ครับ
1: ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้นเ
0: กา
1: ะนี้เ
0: ข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: มันเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะ คนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
2: ์
1: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
2: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
2: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช
1: ครับ
2: ผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
2: ครับ
1: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
1: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาละกาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
2: ์
1: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
2: ั่นน่ะสิ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
2: ม
1: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโต ก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโน่และนายพลซูฮาโต้อยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
2: ครับ
1: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโต้นะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
2: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
1: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
2: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
1: ใช่ครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
1: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
2: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนา
0: ดเป็นแพเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้

0: เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจแล้วฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คน นะครับคนที่มีพลังสองมันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่
1: ร
0: ักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันเนี่ยชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็70-80แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60-80-101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังนึง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยน ตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำคงเพราะว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้อง

0: อย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
1: ครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับ

0: ออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
0: ดูหนังออสซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่ไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: ขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
1: ใช่ครับ
0: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการ
1: เม
0: ื่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย แล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
1: ้ด้ว
0: ยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภ
0: า
1: คอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
0: าา
1: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอ
0: นอนนะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บางครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวย์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best

0: kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เอาล่ะเช้าแล้วเตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่า
1: หนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวตะวันตื่นแล้วเหรอ
0: สวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะ
1: ว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่มั้ยล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกใช่ไหม
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้แล้วครับจ้า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่แน่นี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลย

0: เนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วแหละและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเราเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่าเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
0: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
1: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
0: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่ละล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่า

0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
0: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ่ะเอ้าไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหร
0: อนี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
1: ตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
0: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
0: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปไปละ
3: ห้องโลก10+1อาเซียน

0: ี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดแล้วนั่นไงยัยหายไปแล้ว

0: เจอแล้วจะพกเด็กตัวแสบ
1: ว้าจอมจรพยากรณ์ไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
1: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
0: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะว่าโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
2: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้ว่าครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ครับครับผมด้วยครับ
1: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวเช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะนิฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันธิตารีวงสว่างพาณิชย์ขอเชิญชวนคุณขามาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวี่วะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ.939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับโดยประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจือหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆ นะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจือโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสตศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือนี่เป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเวียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM

เวียดนามจะเรียกอาเตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาเตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาเตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิย

ฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับอาตัวที่สองอาเออเบเซเซสังเกตตัวเซต่อมาแอเอคราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกันเซเสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่าฮาร์ดต่อมานะครับอีหงันนะครับอีหงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัว E แต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาแอเลแอเมอร์แอเนอร์ออโอเออเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกันแอเรอร์นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทยแอเรอร์นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ S C ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่าเวนะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกันเวต่อมาอีก4 E นะครับสังเกตตัว Y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว I ทำไมเป็นตัว E เหมือนกันก็คือตัว I มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่าอีงันส่วนตัว Y หางมันยาวเลยเรียกว่าอีสายนะครับอีสายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวสายหรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าสายแปลว่ายาวเลยกลายไปว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเอเบนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบอต่อมาเกนะครับเสียงกไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดอะอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดอะต่อมาแอเอหยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกอเกอนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเฮอีเกอสังเกตตัว K ตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกอธรรมดากอไก่นะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนออโอเอเปกวสังเกตตัว Q ตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกอไก่กับวอแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว Rนะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซนะครับเซต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตอูอือตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวเวนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว x กับตัว s จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว y ออกเสียงว่า e นะครับ e นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว q ต้องปรากฏคู่กับ u เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะ

0: อักษร2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาทิศเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเซเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาบ่อนะครับบ่อทราบไหมฮะบ่อแปลว่าอะไรบ่อแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกะตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกะอ่านตามกาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแปลว่าไอศกรีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเละลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนาแปลว่าน้อยหนานะครับต่อมาอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปะแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมาเกวะสังเกตกอไก่บอแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฟุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัว G นะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกเลเมเนเปเกเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา gi ออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว kh ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงอนะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเงอนะครับอีกรอบเงอนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิด นะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับเกวกอไก่วอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกอเจอเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกตอีมี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่าอีนะครับต่อมาออโอเออูเออเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ้าแอม
2: แอมจ้าจีอา
1: ฮมกว่าจีแอมมักเอาใส่ซิ่งกว่าหนี
2: ่กามเอิญจีจีแสดีเดียวอ่ะ
1: จีแสดีอันเกิมแอมอันเกิมเจือ
2: โซยแอมอันโซยอ่ะแอมซินดีทีดา
1: อืมจุกแอมไม่หมันแหนจ้าแอม
2: เวิงแอมจ้าจีอ่ะเราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามมั้ยคะ
3: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะคือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
3: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามนี่เป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค่ะ
3: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดู
2: น
3: ะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
3: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โอ้โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วย
3: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาล2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
3: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ500,000กว่าตารางกิโลเมตร
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 300,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีนึงเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูก
2: Oh.
3: นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามนี่เข้าประจำเข้าทางภาค

0: ต่างๆนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
1: คือยังไงคะอาจารย์
0: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80% ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
0: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะฮะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮะ
1: ค
0: นก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
0: ใกล้ด้วย
1: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
0: มีหิมะตกด้วย
1: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
0: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร
1: ์ไม่มีแอร์เลย
0: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
1: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
0: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
1: ึ
0: งประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพนะครับ
1: อาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่แล้ว
0: ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
1: ้ภาษาไทยเลยเหรอคะ
0: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
1: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETทีวีของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจากพูซาน University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: มีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเซจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแผ่นชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆแล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้วก็
0: เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสาระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโอ제이름은원혜영입니다처음뵙겠습니다잘부탁드립니다만나서반갑습니다นี่ห้าประโยคค่ะ
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิท กันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้อง

0: 안녕하세요.
1: ใช่ค่ะ안녕하세요เป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอีเรมันวันเฮยองอิมมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอีเรมันชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอีเรมันวันเฮยองอิมมิดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวราชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆ저는원혜영입니다ก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อ원혜영ค่ะ저는원혜영입니다อันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้제이름은원혜영입니다
0: เปลี่ยนเป็น저는
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไป잘부탁드립니다잘부탁드립니다คือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: 잘부탁드립니다
0: 잘부탁드립니다
1: อ๋อ드립니다
0: 드립니다
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ잘จะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ค่ะ
0: 잘부탁드립니다
1: 드립니다อันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายาม잘부탁드립니다
0: 잘부탁드립니다
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซ่พังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซ่พังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ใช่잘부탁드립니다잘부탁드립니다ใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็잘부탁드립니다ตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าใช้พุทธักดริมิดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาซอบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จอครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นมันนาซอพันกับสมิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรก
0: คร
1: ับ เพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝังเนื้อด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าฝักแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่จอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขาเนะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเกซึมนิดา
1: ค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลบุตักดริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกซึมนิกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: 있습니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 제 이름은 민입니다. 만나서 반갑습니다. 잘 부탁드립니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 제 이름은 원혜영입니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다.
2: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือหัดพูดหัดออกเสียงบ่อยๆนะครับวันนี้เรารู้จักบทสนทนาเบื้องต้นของภาษาเกาหลีกันไปแล้วครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรเราอีกก็ติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับชาลพุทักทิริมนีดา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับชื่ออิริมันยังไงครับอาจารย
1: ์ชื่ออิริมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: คือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น

0: 갑.
1: 저는 원혜영입니다. 디찬치 원혜영 가. 그러니까 เอ่อที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมคะผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는 원혜영입니다. 첸 둔고
0: 저는 돈 힘니다.
1: 차이가 두통
0: ไปได้เลยนะครับได้เลยการมีสุภาพด้วยค่ะ เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานนึงแล้วชอนึงกับนานนึงนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชิตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานนึงเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอนั้นเป็นคำศัพท์สุภาพกับอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้หรือนานนึงแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันก็
0: จอนึนค่ะโอ้ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นจอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้จอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานนึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉัน ก็เพราะว่าได้นำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรกจอนึนวอนเฮยองอิมมิดาแล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามเช่นถ้าเป็นคนไทยก็เทกุกซารามเยโย
0: แทกุกซารามิเยโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: แทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนคนเกาหลีฮันกุกซารามคนไทยก็
0: แทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ต่อด้วยมิเยโย
1: ใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามิเยโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามิเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีน จุงกุกสารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกสารามคือใช่ค่ะจุงกุกชุนกุกสารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก็ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศเวียดนามก็เวียดนามสารัม
0: คนเวียดนามค่ะเวียดนามมีออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลยค่ะนั่มเหมือนกันนะฮะมาจากภาษาอังกฤษนะคะเป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะใช้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกสารัม อิลบอนสารัมคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกสารัมอิลบอนสารัมคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกสารัมเวียดนามสารัม
0: ใช้ได้เลยตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัสซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัสซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะครับ
1: 한국에서 왔어요. 중국에서 왔어요. แล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูดใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูด
0: คืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมอเอซาเยโยเอ๊ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอเยโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์선생님이에요แต่เป็นคุณหมอเอซาเยโยอันนี้เอเยโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะอันนี้

0: แล้วแต่แผนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าท่านเซงนิมนิมที่แผนชนะสุดท้ายคือนิมมีแผนชนะด้วยเอ้ยซาที่สุดท้ายก็ซาระไม่มีแผนชนะค่ะถ้ามีแผนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแผนชนะเย
1: โยคำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นอีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะคร
0: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะคร
0: ับ เช่นเป็นคุณตำรวจก็กยองชานะคะกยองชามีตัวสะกดคือสไตล์นั้นกยองชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็ฉอนึนตูนเยโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
1: อุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
0: ประโยคสุดท้ายคือว่าดาวเมโตมันนาย
1: อดาวเมโตมันนายโ
0: อดาวเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายโอคือพบกันดาวเมโตมันนายโอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: ดาวเมโตมันนายโอแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ทาวเมมันนายหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
1: โตมันนายก็ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สั้นมากเลย
0: ใช่มากใช้ได
1: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
1: ็
0: ใช้ได้หมดค่ะ
1: ทาวเมโตมันนายหรือว่าโตมันนายก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะและก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศ

0: ินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ้าจ
1: ่ายYes บ้าจ่ายที่เสร็จ
3: ที่กินดูเชฟ
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะฮะชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
4: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: วัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากราตาอาปิดค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: ไม่ใช่รถไฟครับรอฮะรอฮะกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะแล้วก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะ

ันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคดนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะนี่ครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค่ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจกโดรเวอร์โอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years.
2: Yes. 3 years. Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years. Ojek.
3: Ojek.
2: 10 years.
3: Customer okay, customer.
2: Customer many.
3: Many
2: customer.
4: River. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India. From Thailand.
3: Hey.
2: โอเคอย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะข้างหลังนี่นะฮะมีสถานีคนนึงนะครับ3,512 บาทเออถูกครับ

0: คันละ12บาท
1: ปิดแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไร
0: ตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้

0: ติดข้างในก็ผมติดนะประมาณไม่ถึงคืนจะมาไปถึงท้ายสุดท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
1: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
2: ขึ้นแล้ว
1: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
0: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับผมเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
1: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าหนึ่งรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
1: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮีโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
0: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่นะครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลุมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงตั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณ

0: จีนี่3 4 5สตางค์นี่รถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโอ้โหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ใช้ไม่ได้เนาะอันนี้ดับบอลดับบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
1: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
0: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้วบริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเหมือนนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
0: โฮ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหม ของขึ้นแหละ นะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามขึ้นเดิมนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ละวันนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็ทำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT ทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
2: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
0: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่สบอนลนจับเลยนะครับน่าดีใจดีทูวิกิตบินตัน
2: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: ซิปสองลิงกิตครับ
1: ครับ

0: Thank you very much.
1: Okay.
2: ก็แบบนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะฮะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ

นะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้สำหรับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คือลมทางด้านทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้แต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนว่าคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 20% นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบบริขันชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 30% นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาเนี่ยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดันต้นนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะโดยผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องค์คามงคลครับชอนครับ
2: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African

0: Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกา Union ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement forpeople นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศในแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
1: อำนวยความสะดวก
0: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค่ะ
1: ผู้วิเชิญเลยครับ
2: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะและที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงและสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน
0: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามในอยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทรียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
0: มันมีน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ได้ร่วมลงนาม
1: ใช
0: ่เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
2: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
0: สภาพแรงงาน
2: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะ
0: คะ
2: ทีนี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู
0: ่
2: อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่า ยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
1: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่
2: ค่ะรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะค่ะ
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ก็คล้ายๆ
1: เหม
0: ือ
1: นเง
0: ิน
1: ยูโรใช่
0: ไห
1: ม
0: คะ EU ใช่ไหมก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
1: นะคะ
0: ในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
1: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
0: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่ยวชาญอย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรี
1: ครั้งนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
0: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
1: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
0: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะมูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่น่าสนใจ
1: ก็
0: คือไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะเดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
1: เร
0: ื่
1: อง สนุก
0: อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับ นักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
4: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
1: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
4: รอฟ
1: มารอฟ
4: ได้ครับ
1: ก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่ายังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกสนุกให้เล่าให้แฟนได้ฟัง
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต้
4: ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพรีทอเรียอยู่ใน choice เลยแล้วคราวนี้เนี่ยพอเผอิญจับพัดจับผูไปก็เผอิญ choice ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได
0: ้
4: ก็มี choiceพอเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายๆอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอเรียว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เยอะมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
4: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริง
0: ๆ
4: ครับเป็นที่ครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
0: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
4: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักนึงแล้วเราก็สามารถที่พอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
1: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
4: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็
1: ปร
4: ับ
1: ต
4: ั
1: ว
4: การที่เราอยู่ที่นู่นแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างหนึ่งครับผม
0: เราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
4: ต้อง
0: พร้อมปรับตัวนะคะ
4: ใช่
0: ทีนี้ลองมาถามอัศรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันตื่นมาทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่พรีทอเรีย
4: ในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาหน้าแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น2คือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
0: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
4: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
1: เชิงรุกมากขึ้น
4: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้อง ก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เรารับผิดชอบได้รับมอบ

0: มาให้ทำครับผม
1: น่าสนใจมากเลยนะคร
2: ับ งานที่สำคัญนะ
1: สำค
2: ั
1: ญเป็นตัวแทนประเทศครับ
0: ซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกเพื่อนผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
2: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
0: ครับ
2: ที่พริทอเรียไปด้วย
0: ครับผม
2: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
0: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพริทอเรียอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากในเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คน หรือเกือบครึ่งหนึ่ง ของนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาทั้งหมด ทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกัน
1: ม
0: าก
1: มีความใกล้ชิดกันมาก
0: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพริทอเรียได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
2: ซึ่งการสาธิตทราบว่าชอบได้สาธิตด้วย
0: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเพิ่งจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้คนให้แอฟริกาคนแอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้
1: แล้วก็เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
0: และส่วนเครื่องปรุงถูกว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
0: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
1: ผมอยากให้รอบช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
0: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผม

0: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่ามีความน่าสนใจกัน
1: มากเลยนะคร
0: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับ world class ของแอฟริกาใต้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิโตเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิโตเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็และมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
2: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ
0: ้
2: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะ
0: ค
2: ะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
0: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักกันนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการต่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
1: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ

0: ครับผม
1: น่าสนใ
2: จมากถ้าใครที่สนใจไปลงทุนนะครับยังก็ติดต่อสถานทูต
0: ได้เลยครับ
2: ที่กรุงพิทอเรียได้เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
2: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ
0: ้
2: าง
0: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตเราจะมีแคริเออร์พาธยังไงต่อไป
2: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสทรอฟในอนาคตนะครับ
1: วันนึงอาจจะมีแอสทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
2: ก็เป็นไปได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแอสทรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใช่ไ
2: หมกี่ชั่วโมงครับเนี่ย
0: 19
1: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแอสทรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
2: เราทั้ง4 คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาบาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาก็นะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชินะคะมิงลาบาชิน

เอ๊ถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่า

ได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจม่านาเมมิมีบาจม่านาเมมิมีบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจะนอนะจะนอสมชายบาจะนอสมชายบาหรือว่าจะนอนาเมสมชายบาจะนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียนมาลูมิวบาจม่าเมียนมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำกันว่าจนอไทลูมิวบาจนอไทลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียนมาลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตัมมี่นะฮะตัมมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตัมมี่นาเมเบลูคอเดเลนาเมเบลูคอเดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเมเบลูคอบาเดเลสยานาเมเบลูคอบาเดเลนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่นายของเรานะคะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะคะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาเดเลนะนาเมเบลูคอบาเดเลเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจม่ามิมีบาจม่ามิมีบาหรือว่าจนอสมชายบาจนอสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดถามว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนี่ก้าวบาเดฮุกเกนี่ก้าวบาเดเราก็ต้องบอกว่าฮุกเกฮุกเกแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาฮุกเกนี่ก้าวบาเดฮุกเกนี่ก้าวบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาเก้าบาบูฮิเอนี่มาเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอ

0: นิมกาวบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจนนามะมิงไคซวยบาญาม่านามะอ๋อบะโลขอตะเล
2: จม่านามะซันดาบา
1: ซันดาณีก้าวเนเนา
2: ะโอเคณีก้าวบาเด
1: ก้าวบีเลยเอซอตั้วไล่ออกมาเนา
2: ะก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจม่ามิมิวาเซียมาวามหิดลกาบาจม่ามิมิวาเซียมาวามหิดลกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ให้ร้องค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะน้อสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็เล่นนำบัตรกัน

0: นะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือถ้าจะมากระป๋านะก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะถ้าจะมากระป๋าก็แลกเปลี่ยนกันนะถ้าจะมากระป๋าถ้าจะนอกกระป๋าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกระป๋านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคาร์ดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคนน่ะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเบม้าเล่าตะเลเบม้าเล่าตะเลนะคะเบม้าแปลว่าที่ไหนเล่าตะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเปรมาเล่าตะเลเนาะทำงานที่ไหนนะปาเล่าตะเลปาเล่าตะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเปรมาเล่าตะเลปาเล่าตะเลนะคะเปรมาเล่าตะเลปาเล่าตะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยามวงบาสยามวงบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคนอะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้ถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกาลาดเลเบกาลาดเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางโงกาบายางโงกาบาแปลว่าจะยางกุงค่ะนะคะจะยางกุงค่ะก็คือยางโงกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้ากาบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางเก้าไทยในงานกาบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางเก้าไทยในงานกาบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางเก้ากาบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงกาบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงกาบาคุณผู้ชมคะถ้าหาว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือปาลาเล่าตะเลนะคะปาลาเล่าตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็ซาลาเซนเดซาลาเซนเดเซเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนซาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเตนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบา
1: ဘာများကူညီပေးရမလဲ
2: ဆရာရဲ့တပည့်အစ်စ်ပါအ
1: ဲဟုတ်လားဘယ်ကလာတာလဲ
2: ကျမဘန်ကောက်မြို့ထိုင်းနိုင်ငံကပ
1: ါကျိုးဆိုပါတယ
2: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุถึง30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

หากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุษาคเนย์รอวันให้ต้นพันธุ์นั้นอย่างรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดังนัตกรรมแห่งท้องถิ่นที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนาฏกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

0: รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของยุคสมัยในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห้วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: มาดูว่าโหยอัศเสกก็ท้าเกเรหลูจีดิกะปะเกเรปုံซันนี่เวกะอะจังมุรู้ไม่ดูอ่ะตูอ่ะดิแซกะเรปုံซันเนี่ยเลยไม่ดู
0: มายินโอนเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อตอนเขาหนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดฉวยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้ชุมชนก็ยังสนับสนุนยามาซาดอแม้การแสดงยามาซาดอที่นี่จะไม่แต่งแต้มเรื่องราวสมัยใหม่แถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และจับต้องยากแต่ยามาซาดอก็ไม่ได้กลายเป็นของเก่าที่ถูกละเลยเพราะผู้คนในชุมชนล้วนสามารถเข้าถึงยามาซาดอได้ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามาซาดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดฉวยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามาซาดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมยังขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี้น่าหน่อย
2: อากุดีนี่ดีแต่นี่เลยตัวโตแต่ยาแน่ชื่อเสียป่วยชื่อเดอะอมากามล่ะ
3: ฮะกาม
2: แต่ยาแน่เลเซนี่อมาเลก้าไหมพอถามเขาว่าปีนี้เขา240ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไหมเขาบอกลำอ๋อดีมามีตาสู้เลยอากงลงอากงลงเลยอเพอเมอากงลงกระซาแต่บอก
3: เขา
2: เหรอเ
3: นาตูเลียและขนาดเตลิกาเลยยามาเตลิกาเลยตูเลีย
4: เตลิกาเยอะจังค่ะเยอะ
5: จัง

0: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามาซาดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามาซาดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุญญาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นเสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
1: ดิอานะคอนเซปต์ saya anak sebagai penyangga budaya bangsa.
2: Anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa?
1: Mulai dari TK sampai SMA. Sama ibu-ibu ini juga belajar menari. Dia belajar, terus ibunya juga belajar menari.
2: Sudah lama belajar tarian?
3: Sudah. Saya sudah 2 tahun.
2: Kenapa suka tarian?
3: Karena kita dapat melestarikan budaya Jawa. Dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita
4: dan wawasan yang lebih.

0: เมืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะโชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวังประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดสู่หนทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นหนึ่งกาเมลันที่ผสานท่วงทำนองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุรากาตาหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี่
1: Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru? Ada kita ke ini yang baru kan? Ada band yang baru ini kan gamelan kan yang lama. Itu juga yang lama. Sama tamai wong ni teng dai ruom music ah hru upakorn kar len dontri rawang khong kau gap khong mai. Ya.
2: Jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan. Bahan dasarnya gamelan, kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya. Jadi ada saksofon, ada bass, kemudian ada mandolin. Drum kita set sendiri nih, jadi tidak, ini custom drum. Gitu. Sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda.
1: ก็ของเขาเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกาเมลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาสได้รู้จักอุปกรณ์การเล่นดนตรีรุ่นเก่าไว้มั่ง
3: ออกงานตอนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันแล้วคะ
1: sekarang masih mahasiswa atau sudah kerja

0: ini mahasiswa semester awal, terus ini semester awal juga, ini tua, sudah tua. S2. Saya guru, teacher, Karawitan, Gamelan.
1: Ini ke pen nak suksa, piyati, piyutai. Ini kebang dian piyato. Dan tua kali ke penajan. Sekolah di mana?
0: ISI Surakarta.
1: ISI Surakarta.
0: Institut Seni Indonesia.
2: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลเด่นโลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทำนองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

0: สภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยงานซิปป้านี้เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนาฏกรรมต้นนี้เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tariannya lama dengan yang baru, campurnya jadi satu?
2: Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografi kita menggarap sebuah karya, gimana caranya agar anak muda itu mau terpengaruh.

ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กันชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามกำหนดเดิมเผยให้เห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทยความร่วมสมัยแบบไม่ไร้รากของพิเชษฐ์ทำให้การแสดงนาฏศิลป์ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนยุคนี้ได้อย่างไม่แปลกแยกผลงานที่สานต่อมาจากรากเหง้าเดิมเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่เขามองว่าไม่ตายตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขา

0: องศิลปะไทยให้ลึกเข้าไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปินและแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษกลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะก็คืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้าครับอันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นเนี้ยมัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้านะเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกาะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะอกตรงนี้นะเนี่ยจบละนะฮะแล้วยื่นข้อเต็มเหลี่ยมดูหน่อยเห็นไหมฮะพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีรองพอกตรงนี้ฮะที่เป็นรันดิใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อเนี่ยนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเท้าสวยๆแบบนี้เพราะมันจะเป็นอันใหญ่ๆที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาร่างกายออกมาให้เห็นเชฟมันเป็นเรื่องความงามเพราะว่านักเต้นเรามีความสมบูรณ์

0: หากเปรียบโขนเป็นอาหารไทยหนึ่งจานการแสดงร่วมสมัยชุดขาวดำหรือ Black and White ของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันมาใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรม

นะหลักการและเทคนิคที่เป็นการจิตรกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตรกรรมเป็นการเขียนแบบจิตรกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงนาฏกรรมรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
2: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อ

0: ่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
1: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
1: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค
4: ่
3: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
1: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่แล้วสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะ
3: งูช่วยเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
1: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สามศาสนามีโบสถ์คริสต์หนึ่งที่วัดพุทธสี่วัดมัธยิสต์ห้าแห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
1: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
0: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
1: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
0: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: คุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

ทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปิ่นทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิภานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบ

ถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ์ถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณ์ถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อน
นายเสกนบไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในเสกนกไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีทาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทย
เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15 พฤศจิกายน 2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่10แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลา

อันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเริงสีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาด้านมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาจำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไซงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลง
ณโรงพยาบาลเฉลิมราชรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทริราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหม

0: อยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่สามโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: เฮ้ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจังเลย
2: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะตกคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
6: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
6: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
1: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปทางไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัว

0: โรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับ
0: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช
3: ่
4: ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค
7: ่
6: ะ
8: ใช
7: ่
8: ค
7: ่
8: ะ
9: ใช
10: ่
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ใช่ครับผม
7: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
11: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
12: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
13: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
14: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
15: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
16: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
17: คะในคณะนี้สวยมากค่ะ
18: ต้องเป็นคนที่มันครับ
19: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
7: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
20: ดวงค่ะ
21: ต้องโชคช่วยไหม
20: ไปบนคำชะโนดค่ะ
22: อาบสร้างพระ
23: สีแล้วก็พระพิฆเนศ
7: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
24: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
25: อดทนค่ะต้องถึงขยันค่ะขยัน
26: ต้องขยัน
27: ต้องมีขยันมาก
28: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
29: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
30: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
31: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
32: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
33: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
34: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
35: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
36: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
37: เป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้น

0: ไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
1: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
2: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
3: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
4: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
5: ซื่อสัตย
6: ์วินัย
7: รับผิดชอบ
8: สามัคคี
9: ซื่อสัตย์ค่ะ
10: มีวินัยค่ะ
11: รับผิดชอบ
12: สามัคคีค่ะ
13: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
14: ซื่อมีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษา

ลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็

จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางค์ทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทึนเงินทึนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ้งทอทุ้งไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอีมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยนอนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะทอทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรม

0: ทัศนกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มีสองหัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเนื้อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข้อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเราไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกข้อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นและออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผัก

0: ผูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกับแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
1: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
0: แม่นล่ะชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่เฮาสิได้ไปนํากันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
1: ้ ปะก็ดีคือกันเวียกข่อยค้างไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
0: ข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสาร
2: เพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเทื่อหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเทื่อก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงณนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้

0: นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถื่อหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสีดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสีดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทําให้เราเรียนรู้ว่าคําไหนเป็นคําลงท้ายคําไหนเป็นคํากริยาและคําไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สําคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิพูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะครับ ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้คืบเข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัว

0: นิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: อินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: เพราะเป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
1: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้ว
0: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียส่งมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมาย ความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นั้นอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัชนะ
1: ครับ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอญี่ปุ่นฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่

0: AFTA อาเซียนฟรีเทรดแอเรียมันจะมาพร้อมกับดิโมเครซีเพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะครับ
0: เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ดัง
2: นั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนา
0: ดเป็นแพเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไร

0: แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจแล้วฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อ118ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ย เวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่
1: ร
0: ักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันเนี่ยชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็70-80แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังนึง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาเอ้าเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลัง ปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียอันดับ4ทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ไปครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่นายอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: คะ
0: ซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย

0: จริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
1: ดูหนังโอซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับองค์ผมคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่เราไม่บอก good morning เราพูดแบบก็ได้แบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
0: ใช่คร
1: ับนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจา แรก
1: ของ
0: ประเทศแรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้างได้
0: ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
0: ้ด้
1: วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอ น
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะ ศึกษา

0: ต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นคุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: มีครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วว่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะเอ๊ะนี่ก็คือช่องแค

0: ซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
1: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
0: อ๋อเจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
1: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
0: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
1: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
0: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้ยเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
1: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
0: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
1: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
1: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
0: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาลากาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ

0: งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: เหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหร
1: อนิซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปมาละ
3: ห้องโลก10+1อาร์

0: ไรหรอครับเมซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ

0: ที่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้หายไปแล้วเจอแล้วเจ้าพวกเด็กตัวแสบ
1: ว้าจอมจนไม่ยากจนไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
1: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
0: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถ่เฮ้ยหายไปไหนกันนะ
2: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลือน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的四月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统。这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺、感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日和国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从蟹季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业。

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินบาทเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ดีค่ะนีฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันธิตารีวงสว่างพานิชขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวี่วากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะ

แอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000 ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสต์ศักราชจนกระทั่งถึงค.ศ. 939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับหรือประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนรวมทั้งการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจือหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจือโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสตศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือนี่เป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกัน
นะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกอาเตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาเตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาเตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับอาตัวที่สองอาเบเซเซสังเกตตัวเซหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเซเสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาแอเอคราวนี้ตัวจีนะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกัน Z เสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่า hard ต่อมานะครับ E งันนะครับ E งันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัว E แต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่า E งันงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกา L M N Oโอเอเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกันเอรนะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทยเอรนะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่าเวนะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกันเวต่อมาอีก4 e นะครับสังเกตตัว y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว i ทำไมเป็นตัว e เหมือนกันก็คือตัว i มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่า e งันส่วนตัว y หางมันยาวเลยเรียกว่า e สายนะครับ e สายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวสายหรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าสายแปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเอบะนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบต่อมาเกนะครับไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดต่อมาแอเอหยุดที่ตัว Gนะครับตัว G เนี่ยสำคัญตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกะนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหออีเกะสังเกตตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกะธรรมดากอไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลเมเนอโอเอเปกวสังเกตตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกอไก่กับวอแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวะ

นะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่า the นะครับ the ต่อมาตัว S นะครับออกเสียง the ธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตะอูอือตัว V ตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวะเวะนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเสะนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า E นะครับ E นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่า the หมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเสะเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเออเอิมเอิมแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาเบอเบอบอนะครับบอทราบไหมฮะบอแปลว่าอะไรบอแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกากาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอแอมแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกอตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกออ่านตามกากาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาหาหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมากในภาษาเวียดนามต่อมาอีอีมอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแกมแกมแปลว่าไอศกรีมฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเละลาลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนานาแปลว่าน้อยหนานะครับต่อมาอกอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอโอมโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเออเกิมเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปิดเปิดแดบแดบแปลว่าสวยนะครับฉะนั้นแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวกวาสังเกตกอไก่บอแหวนควบกันนะฮะกวาแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฟุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้ายนะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบะเกะเซเดเกะตัวจีตัวจีนะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกะเลเมเนเปกวเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยๆคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อ

0: นะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกะนะครับต่อมา gi ออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว kh ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงะเงะเงะนะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับกวกไก่บแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาอโอเออูอือเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ่าแอม
2: แอมจ่าจีอา
1: Hôm qua, chị thấy em mặc áo dài xinh quá nhỉ?
2: Cảm ơn chị. Chị sẽ đi đâu ạ?
1: Chị sẽ đi ăn cơm. Em ăn cơm chưa?
2: Rồi, em ăn rồi ạ. Em xin đi thi đã.
1: Chúc em may mắn nhé. Chào em.
2: Vâng, em chào chị ạ. เราเริ่มต้นรู้จักกับประเทศเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามมั้ยคะ
3: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ครับค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
3: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค่ะ
3: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดู
2: น
3: ะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
3: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วย
3: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาล2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
3: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะและอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิ

0: ประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
1: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 330,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามเนี่ยเข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมผัสสูงมาก
0: คือยังไงคะอาจารย์
1: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ 80%
0: โอ้
1: ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะและอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
1: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮะ
0: ค
1: นก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่นี้คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
1: ใกล้ด้วย
0: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
1: มีหิมะตกด้วย
0: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
1: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์
0: ไม่มีแอร์เลย
1: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
0: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
1: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
0: ึ
1: งประมาณกุมภาพันธ์ใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพนะครับ
0: อาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่แล้ว
1: ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเลยเหรอ
1: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
0: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: เงย
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยิ้นด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยจีอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุตักดริมิดามันนาซอพังกับสมิดานี่ค่ะประโยคค่ะ
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวอนเฮยองอิมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมิดาอิมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมิดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรมุนตูนวรัชชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เชอิรมุนวอนเฮยองอิมมีดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตือริมนีดาใช้พุทธักตือริมนีดาคือว่าฝักเหนือฝักตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ อันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ฉันพูดทักทูริมนีดา
0: ฉันพูดทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ฉันจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ฉันพูดทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามฉันพูดทักทูริมนีดา
0: ฉันพูดทักทูริมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: ๆมันนาโซพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ฉันฉันพูดทักทูริมนีดาฉันพูดทักทูริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็ฉันพูดทักทูริมนีดาตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิทกับเขาก็แนะนำว่าฉันพูดทักทูริมนีดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันน่าชอบบังกับสุนีดาใช้ครับจอตอนที่เจอครั้งแรกค่ะ
0: ถ้าเป็นมันนาซอพันกับซิมดิดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหมือนยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่สามที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่เจอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรกเพ็กเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝักเนื้อด้วยการเบื้องกัน
0: แต่ว่าฝักเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดิที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพ็กเก็ตซึมนีดา
1: ค่ะเดอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชาลพุทธักตูริมนีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเพ็กเก็ตซึมนีดาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out ฮันกูโกโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요

0: 선생님이에요. 다음에 또 만나요. 니 하 프라요크 ค่ะ
1: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
0: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ

0: 제 이름은 츠공디찬크 원혜영입니다. 아니뺨 브라이옥 땜땜.
1: 그 단간과
0: 자이가 저 초왕리고 초 브라이옥 산산. 저는 원혜영입니다. 디찬츠 원혜영 가. 그러니까 엔첸 티브라테타이 푸인가 푸차이고 푸땅간 세메가 봄 르와 잔때 파사 까올리 메이미가 푸차이가 푸이 푸잉 차이만간 저는 원혜영입니다. 첸 둔고
1: 저는 돈 힘니다.
0: 차이가
1: ไปไ
0: ด
1: ด้
0: ้
1: เล
0: ค่ะ
1: ยนะค
0: น
1: รั
0: า
1: บ
0: ได้เลยก
1: ต
0: า
1: อ
0: ร
1: น
0: นิสุภาพด้วยค
1: เ
0: ่ะ
1: มื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างครับ
0: อันนี้ทั้งสองใช้ชีตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานั้นเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเธอนั้นเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉัน
1: คร
0: ใช
1: ับ
0: ้เนื้อนานั้นแต่ว่ากับผมหรือว่าทิฉันก็เธอนั้นค่ะ
1: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น
0: ใช
1: ถ้า
0: ่
1: เป็นชอ
0: ค่ะ
1: หนึ่งน
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: ค
0: ่
1: รับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ฉอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
1: ครับ
0: อย่าร ง
1: อ
0: นี้
1: สน
0: ค
1: ิท
0: ่ะ
1: กันก่อนค่อยนานึ่นทีหลังนะครับ
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ประโยคต่อไปแหละครับ
0: ค่ะแล้วฮังกุกซาลามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรกฉันนั้นวอนเฮยองอิมมิดาแล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
1: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ต้อ
0: ่
1: งเป็น
0: ค
1: ส
0: ่
1: ระ รพนามแล้
0: ใช
1: ว
0: ่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ฮังกุกซาลามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซาลามอย่างเช่นนะถ้าเป็นคนไทยก็เทกุกซาลามเยโย
1: แทกุกสารามีโย
0: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
1: แทกุกคื
0: ออ ืม
1: ประเทศไท
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะแล้วซาลามคือคนเกาหลีฮังกุกซาลาม
1: ฮันกุกสาราม
0: คนไทยก็
1: แทกุกสาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: แล้ว
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: ต่อด้วยมีโย
0: เยอใช่ค่ะก็
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ป็นคนเกาหลีฮังกุกซาลามเยอ
1: ครับ
0: เป็นคนไทย
1: ก็แทกุกสารามีโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซาลามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซา
1: จุ
0: ล
1: ง
0: าม
1: ก
0: ค
1: ุ
0: ื
1: ก
0: อใช่ค่ะจุงกุก
1: จุนกุก
0: ซา
1: เสี
0: ล
1: ยง
0: าม
1: สูง
0: คนจีน
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: คะก็เสียงสูงซึ่งหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจ
1: อ
0: ุ
1: ๋
0: ง
1: อ
0: กุกก็ได้จุ
1: ไ
0: ง
1: ม่
0: ก
1: ซ
0: ุ
1: ี
0: ก
1: เรี
0: ก็
1: ย
0: ได
1: ส
0: ้
1: นะค
0: ไ
1: ร
0: ม
1: ั
0: ่
1: บ
0: ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะ
1: อ๋อ
0: ไม่สําคัญค่ะ
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ย่างเช่นประเทศ
1: เวี
0: เ
1: ย
0: ว
1: ด
0: ียด
1: นาน
0: าม มก็เป็ดทูน่ำซาลามคนเวียดนาม
1: เป
0: ค
1: ็ด
0: ่ะ
1: ทูน่านี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ำน้ำเหมือนกันนะ
0: ม
1: ฮ
0: า
1: ะ
0: จากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป
0: อ
1: ็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซาลามอิลบอนซาลามอิลบอนซาลามคือว่าคนญี่ปุ่น
1: โอ
0: ค
1: ้
0: ่ะจุงกุกซาลามอิลบอนซาลามฮังกุกซาลามเทกุกซาลามเวียดนามซาลาม
1: ครั
0: ม
1: บ
0: าใช้
1: เป
0: ได
1: ็
0: ้
1: น
0: เลย
1: ต
0: ค
1: ัว
0: ่ะ
1: อย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้
1: คร
0: ว
1: ับ
0: ก็มาจากเกาหลีฮังกูเกโซวัตซอยอฮังกูเกโซจากเกาหลีวัตซอยอมาแล้ว
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮันกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหน
1: ครับ
0: มาจากประเทศเกาหลีฮังกูเกโซวัตซอยอเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวัตซอยอมาจากประเทศจีนจุงกูเกโซวัตซอยอแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ซันเซงนิมเอโยดิฉันเป็นอาจารย์ฉันนั้นซันเซงนิมเอโยแต่ฉันนั้นเมื่อกี้พูดไปแล้วไ
1: ต
0: ม่
1: อน
0: ต้อง
1: แร
0: พ
1: ก
0: ู
1: ไม
0: ด
1: ่ต้องใช้ซ้
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอโยก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ำก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาช
0: อ
1: ี
0: ย
1: พ
0: ่าง
1: อื่นๆล่ะคร
0: เ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออุยซาเยโยค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโย เป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่

0: 그거 뺀 아잔 선생님이에요.
1: 갑.
0: 네, 뺀 군모 의사예요. 아니 이에요 갑예요 미 성배 재미가
1: 갑.
0: 아니 레오떼 팬차나 감사 캉나가 다 선생님 님어티 팬차나 수타이 그님미 팬차나 두아이
1: 갑.
0: 의사 티 수타이 그 사람의 미 팬차나가 다미 팬차나 이에요 다 메이미 팬차나 예요
1: คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นอิเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะ
0: ใช
1: เนี
0: ่
1: ่ยก็เป็นเอโยเฉย
0: ใช่ค่
1: อ
0: ะ
1: ๋ออ
0: ๋ออ
1: ย่า
0: เ
1: ง
0: ร
1: น
0: ี
1: ี้
0: ยก
1: นี
0: แ
1: ่
0: ค
1: เ
0: ่
1: องนะค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ับ
0: ่
1: ไ
0: ค
1: ม่
0: ่ะ
1: เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
0: ไม่เกี่ย
1: ไม
0: ว
1: ่
0: ค
1: เก
0: ่ะ
1: ี่ยวนะครั
0: อย
1: บ
0: ่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เกียงชานะคะเกียงชามีตัวสะกดที
1: ค
0: ่
1: รั
0: ส
1: บ
0: ุดท้ายนั่นเกียงชาเอ
1: เอ
0: โ
1: โ
0: ย
1: ย
0: แต่ถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกด
1: ก
0: ถ
1: ็
0: ้า
1: ต้
0: ไม
1: อง
0: ่ม
1: เ
0: ี
1: ป็
0: ตัน วสะกดใช้เย
1: เย
0: โ
1: โ
0: ย
1: ย
0: ซาเวจะเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็저는ตุนเอโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับชอนึนตูนเอโย
0: เอ저는태국사람이에요
1: ชอนึนไทกุกสารามเอโย
0: 사회자이에요
1: ซาเวจาเอโย
0: ใช่
1: นะ
0: ถ
1: ค
0: ู
1: ร
0: ก
1: ับ
0: ต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: 저는학생이에요
1: ฮ
0: 학
1: ักเ
0: 생
1: ซ
0: คื
1: ง
0: อนักเรียน
1: อุ้ยเห
0: ค
1: มือ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ภาษาจีนเลยชอนึนฮักเซงเอ
0: เย
1: โย
0: โยใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ม
0: ่
1: กันนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ประโยคสุดท้ายคือว่าดาวเมโตมันนายอ่ะ
1: เตาเมโตมันนายโย
0: ดาวเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายอ่ะคือพบกันดาวเมโตมันนายอ่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: อ๋อเตาเมโตมันนายโยแล้
0: ใ
1: ว
0: ช
1: เจ
0: ่
1: อกันใหม่นะ
0: ค
1: เ
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ดาวเมโตมันนายอ่ะหรือโตมันนายอ่ะก็ได้ค่ะ
1: โตมันนายโยก็ได้เลย
0: ใช่ค
1: อ
0: ุ่ ะ
1: ้ยอัน
0: ซ
1: น
0: ี
1: ี้
0: โ
1: ส
0: อ
1: ั้
0: เ
1: น
0: ก
1: ม
0: ง
1: ากเลย
0: ใช่มากใช้
1: แ
0: ไ
1: ต
0: ด
1: ่
0: ้
1: ว่า
0: ค่ะ
1: ระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึง
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ใช้ได้หมดค่ะ
1: ดาวเมโตมันนายโยหรือว่าโตมันนายโยก็ได้เ
0: ไ
1: ล
0: ด
1: ย
0: ้
1: นะ
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: วันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสําหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครั
0: ค
1: บ
0: ่ะขอบคุณค่ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง try it out ครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะและก็มีประชากรอยู่230คนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าจ่ายนะครับเหมือนกับ
3: บ
1: ้าจ่ายบ้าจ่ายที่เซ็น
3: จริงๆไม่รู้จักบ้าจ่าย
1: บ้าจ่ายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ย
4: โอเค thank you very nice terima kasih thank you
5: okay thank you
4: thank you thank you very nice Indonesia
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานคนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่า

0: Put on.
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเกราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
2: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีเอกับไม่มีเอถ้าไม่มีเอก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: รอครับ
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี่ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

นอกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: องห่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ฮะนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเหนือนแสงครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆนะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะฮะแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจก
3: โอเค
2: ไรบ้าโอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yes. 3 years?
3: Yeah.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah.
2: Oh.
3: Customer okay, customer.
2: Customer, many?
3: Yeah.
2: Many customer.
4: River. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: You from?
2: Yeah. India? From Thailand?
3: Thailand.
2: Hey.
3: Okay.
2: Okay. อย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีอาบัติโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: กับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามุลิงนะครับทามุลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะครับท่านหลังนี่นะฮะมีสตาร์นี้แบบคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000คนใช้บริการนี้สิ้นเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนนะที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
5: บล็อก M
2: is for it ขึ้นไปเลยฮะ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคนติดคนติดนะครับสายนี้รถติดขั้นไหนก็คนติดนะประมาณไม่จังคืนกันหมดนะ ไม่ถึงใต้สุดๆใต้สุดๆของเส้นนี้นะครับจะลองไปดูครับ
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
2: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮิโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
2: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับผมเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนแล้วนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตา นะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าหนึ่งรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
2: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงท่านแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะก็ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไป ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เนาะอ๋ออันนี้ดับบอลดับบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
2: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากนะครับเห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับLRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
2: ตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามขึ้นเดิมนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาทแพงละวันนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับตากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ร่วมกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่

เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควรจากล็อกแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: นะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบอกลองจับดูนะครับน่าดีใจดีถูกกิจบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: ซิปสองเลงอีกครับครับ

0: าณนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นต่อราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะฮะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายกุดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะโดยผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องค์คมงคลครับชอนครับ
2: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกา Union ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement forpeople นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
0: อำนวยความสะดวก
2: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ปุ้ยเชิญเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะแล้วที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงอันสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน
2: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามในอยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ย สัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอตสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
1: มันมี
2: น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ร่วมลงนาม
0: นะครับ
2: ใช่เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
1: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
2: ของภาพแรงงาน
1: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะคะ
2: ท
1: ีนี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู
2: ่
1: อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่คุณภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
0: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะคะ
1: รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็
0: เหม
2: ือ
0: นเง
2: ิน
0: ยูโรใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
0: นะคะ
2: ค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
0: โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่
0: ยวชาญ
2: อย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรีครั้งนี้
0: นะ
2: คะ
1: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
2: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
0: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
2: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะ มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ2,844ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: นะคะและที่น่าสนใจ
1: ก็คือ
0: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้แต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะเดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
1: เร
0: ื่
1: อง
0: สนุกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
3: การต่างประเทศจับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
4: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
1: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
4: รอฟ
1: น
4: ะได้ครับ
1: ก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกให้เล่าให้แฟนๆได้ฟัง
0: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
4: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพริทอเรียอยู่ในช้อยส์เลย แล้วคราวนี้เนี่ยพอเอิญจับพัดจับผูไปก็พอเอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได้ก็มีช้อยส์พอเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายๆอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อย่างมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
4: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริงๆครับเป็นทริปครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
0: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
4: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมันมีเป็นข่าวค่อนข้าง ดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักนึงแล้วเราก็สามารถที่พอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
1: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
4: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็ปรับตัวการที่เราอยู่ที่นู่นแล้วมันไม่ใช่แค่ว่า

0: นะคะ
1: ใช่
2: ทีนี้ลองมาถามแอสทรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยตื่นมาทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่พรีทอเรีย
1: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาอันนั้นแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นสองคือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
2: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
1: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
3: เชิงรุกมากขึ้น
1: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
3: น่าสนใจมากเลยนะคร
2: ับ งานที่สำคัญนะ
3: เป็นตัวแทนประเทศ
1: ครับซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกอย่างผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกามีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
2: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
1: ครับ
2: ที่พรีทอเรียไปด้วย
1: ครับผม
2: อยากให้อาสรอฟช่วยเล่า
1: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพรีทอเรียอย่างนึงคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากเนี่ยเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกันว่าม
3: ีความใกล้ชิดกันมาก
1: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทพฯได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
2: ซึ่งการสาธิตทราบว่าได้สาธิตด้วย
1: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเผอิญจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้คนให้แอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นในการที่จะ ทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทที่เป็น

0: ข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์แบบเนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้แล้วก็
1: เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
0: และส่วนเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
0: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
1: อันนี้อยากให้รอบช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
0: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่าม ีความน่าสนใจกัน
1: มาก
0: ในผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิทอเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิทอเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ
1: ขอวีซ่า
0: ใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็และมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่

0: ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหเพื่ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
1: อันนี้ย้อนกลับไปถามค่ะว่าถ
0: ้
1: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
0: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการต่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
2: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็ยังก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
3: น่าสนใจ
2: มากใครที่สนใจไปลงทุนนะครับยังก็ติดต่อสถานทูต
0: ได้เลยครับ
2: ที่กรุงพิทอเรียได้เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
2: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ
0: ้
2: าง
0: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตเราจะมีแคริเออร์พาธยังไงต่อไป
2: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นทรอฟในอนาคตนะครับ
3: วันนึงอาจจะมีทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
2: ก็เป็นไปได้นะครับ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอัสรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
2: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
0: 19
3: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอัสรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
2: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบวาไรตี้ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราได้กันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนภาษาพม่าการทักทายกันนะคะมิงลาบามิงลาบาไม่ใช่พูดว่ามังคลาบาหรือว่ามิงคลาบามิงลาบาเกนะคะเสียงที่มาจากลำคอนะคะเอาไหมนะคะมิงลาบามิงลาบาถ้าหาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคะเราก็ต้องใช้คำที่ว่ามิงลาบาชีนะคะมิงลาบาชีถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องพูดคำว่ามิงลาบาคิมบยามิงลาบาคิมบยาคิมบยาก็คือครับนะคะชิงก็คือค่านะคะมิงลาบาชิงมิงลาบาคิมบยานะคะเอาตัวนี้เราได้การทักทายกันแล้วการทักทายแบบนี้เนี่ยเราใช้ได้ทั้งวันค่ะนะคะตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นเราใช้ได้ตลอดเวลานะคะมิงลาบาชิงกับมิงลาบาคิมบยาเอาต่อไปเราแนะนำตัวเองนะคะจม่ามิมิบาจม่ามิมิบาหรือว่าจม่านาเมมิมิบาจม่านาเมมิมิบาอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายจนอนะจนอสมชายบาจนอสมชายบาหรือว่าจนอนาเมสมชายบาจนอนาเมสมชายบานะคะโอเคต่อไปเราจะพูดยังไงดีแนะนำว่าเราเป็นคนชาติอะไรนะคะถ้ามิมิมิมิก็เลยต้องบอกว่าจม่าเมียมาลูมิวบาจม่าเมียมาลูมิวบานะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็แนะนำคำว่าจนอไทลูมิวบาจนอไทลูมิวบาลูมิวหมายถึงสัญชาตินั่นเองนะคะจม่าเมียมาลูมิวบาจนอไทยลูมิวบาได้ไหมคะเอาเราแนะนำตัวเองกันแล้วว่าเรามาจากไหนตัวนี้เราก็ถามคนอื่นบ้านว่าคุณชื่ออะไรนะคะอายุเท่ากับรุ่นลูกของเราเราก็ไปใช้คำว่าตมี่นะตมี่หมายถึงว่าลูกสาวนะถ้าเป็นคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงตมี่นาเมเบลูคอร์เดเลนาเมเบลูคอร์เดเลนะถ้าหาว่าเป็นเหมือนเท่ากับอายุมากกว่ามิมิหรือว่านายของมิมิมิมิก็เลยต้องเรียกเขาว่าเป็นนายใช่ไหมคะหรือว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นชื่อเขานะถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเราก็ไม่ต้องเรียกชื่อเขาใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะถามชื่อเขาเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นนายและกันก่อนนะคะนายชื่ออะไรคะเนี่ยเราก็ใช้คำที่ว่าสยานาเม

0: ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဆရာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲနာဟာถ้าหาว่าไม่ใช่นายของเรานะฮะเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการแล้วเราก็เลยใช้คำที่ว่า manager เหมือนกัน manager ก็คือมาจากภาษาอังกฤษนะฮะ manager นาเมเบลูคอบาเดเลแล้วก็ใช้อะไรที่แบบคนลงคนตาหรือว่าเป็นตำแหน่งของเขาก็เราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนาเมเบลูคอบาเดเลนาเมเบลูคอบาดเลยนะนาเมเบลูคอบาดเลยเวลาเขาถามเราก็เลยตอบว่าจะมามีมีบาจะมามีมีบาหรือว่าจะน้อสมชายบาจะน้อสมชายบาได้แล้วนะคะว่าแนะนำตัวเองอ้าวพอเสร็จแล้วแนะนำการเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้คำที่ว่ายินดีที่รู้จักใช่ไหมคะต่างคนต่างบอกชื่อกันแล้วแล้วก็ตัวนี้ต้องมาบอกว่ายินดีที่รู้จักกันนะคะก็ตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดถามต่อว่าสบายดีไหมคะนะคะนีเก้าบาดลานีเก้าบาดลาโอเคนี่ก้าวบาเดโอเคนี่ก้าวบาเดเราก็ต้องบอกว่าโอเคโอเคแปลว่าค่ะนะคะค่ะนี่ก้าวบาเดสบายดีค่ะนะคะเอาไหมนะคะนี่ก้าวบาดลาโอเคนี่ก้าวบาเดโอเคนี่ก้าวบาเดถ้าไม่สบายล่ะคะฮิเอนี่มาเก้าบาบูฮิเอนี่มาเก้าบาบูอันนี้เป็นถ้าไม่สบายจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตอบแบบนี้นะคะฮิเอนี่มาเก้าบาบูวันนี้ก็คือการทักทายของภาษาพม่าเพียงแค่นี้นะคะก็เจซูเต็มบาเดขอบคุณมากค่ะเจซูเต็มบาเดขอบคุณค่ะมิงลาบาชิ
1: มิงลาบาจนนามะมิงไข่ซวยบาญิม่านามะอ๋อบลูขอตะเล
2: จม่านามะซันดาบา
1: ซันดาณีก้าวเนเนา
2: ะโอเคณีก้าวบาเด
1: ก้าวบีเลเอซอตั้วไล่ออกมาเนาะ
2: ก้าวมาบีตั้วออกมาเนาะ

0: พม่าปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพเมียนมาใครไปพม่าจะพบป้ายใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นที่ทางเข้าออกสนามบินว่าแผ่นดินสีทองซึ่งหมายถึงพระเจดีย์และสถูปทั้งหลายที่เป็นสีทองคำตั้งเรียงรายพบเห็นได้ทั่วไปพม่านับว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์และปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วพม่าคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้ไปจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมกันสักครั้งรวมไปถึงการอธิษฐานหรือขออะไรให้ได้สมดังปรารถนากับพระเจ้าทันใจนับเป็นมนต์เสน่ห์ของพม่าประเทศที่เรียกว่าแผ่นดินสีทอง
1: คงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคำทักทายแบบพม่าคราวหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอชาวพม่าที่ไหนก็อย่าลืมทดสอบตัวเองด้วยการทักทายเป็นภาษาพม่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันอีกครั้งนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนจำเป็นนะครับที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านกันเอาไว้บ้างและพม่าก็เป็นเพื่อนบ้านที่เราใกล้ชิดสนิทสนมกันมาดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราศึกษาภาษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเขาไว้บ้างก็จะทำให้เราเข้าใจพม่ามากขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการแนะนำตัวกันนะครับไปพบกับอาจารย์มิกันเลยครับ
1: มิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการแนะนำตัวกันนะคะจะมามิมิวาเสียมาบามหิรงกาบาจะมามิมิวาเสียมาบามหิรงกาบาเมื่อกี้นี้บอกว่าดิฉันมิมิค่ะเป็นอาจารย์ค่ะจะไม่ให้ร้องค่ะเอาเราก็มาคุยกันหน่อยนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดยังไงจะเนาะสมชัยบาสยาวงบาเซยงกาบาเซยงก็คือโรงพยาบาลนะคะพอเสร็จแล้วแนะนำตัวกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าตุยอาดาวันตาบาเดตุยอาดาวันตาบาเดคำนี้ต้องพูดนะคะเพราะว่าเรายินดีที่รู้จักกันใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเราก็แลกนามบัตรกันนะคะต้องให้นามบัตรด้วยกันก็คือดาจะมากะปานะกะก็คือคาร์ดและนั่นเองนะคะดาจะมากะปาก็แลกเปลี่ยนกันนะดาจะมากะปาดาจะนอกกะปาถ้าเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้คำที่ว่าจะนอกกะปานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดกันว่าเจซูเต็มบาเดนะเพราะว่าเขามาให้เรานะคัดเขาเอามาให้เราก็คือเราก็ต้องบอกว่าคำที่ขอบคุณก็คือเจซูเต็มบาเดเจซูเต็มบาเดนะคะอันนี้เราสองคนแนะนำตัวเองด้วยกันนะคะถ้าหาว่าเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าคุณอะมาจากไหนทำงานอะไรใช่ไหมคะเราก็จะถามคำถามนั้นก็เราจะพูดยังไงเอามาฟังนะคะก็บอกว่าเป็นหมาลูกทะเลเบหมาลูกทะเลนะคะเบหมาแปลว่าที่ไหนลูกทะเลทำที่ไหนแปลว่าอาชีพของคนอะไรนะคะเบหมาลูกทะเลเนาะทำงานที่ไหนนะบาลูกทะเลบาลูกทะเลแปลว่าทำอะไรนะคะเบหมาลูกทะเลปาลูกทะเลนะคะเบหมาลูกทะเลปาลูกทะเลนะคะทำงานที่ไหนทำอะไรเขาตอบว่าสยาวงบาสยาบานะคะเอาเราได้สองคำแล้วแล้วก็ถามว่าคุณอะมาจากไหนนะคะมาจากไหนเราจะทำยังไงเมื่อกี้นี้เราถามว่าทำงานที่ไหนทำอะไรใช่ไหมคะตัวนี้เรามาดูกันว่ามาจากไหนหมายถึงมาจากเมืองไหนประเทศอันไหนนะคะเบกะลาทะเลเบกะลาทะเลก็คือมาจากไหนนั่นเองนะคะยางกงกะบายังโกกาบาแปลว่าจะยังกุงค่ะนะคะจะยังกุงค่ะก็คือยังโกกาบานะคะถ้าหาว่ามาจากกรุงเทพเราก็บอกว่าบางเก้ากาบาบางเก้า ก้าบานะคะอ้าวถ้าเรายังไม่พูดแค่นี้เราจะพูดว่ากรุงเทพนะจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะบางก้าวไทยในงานก้าบานะคะเราต้องพูดเหมือนชื่อเหมือนก่อนนะคะบางก้าวไทยในงานก้าบาแต่คนพม่าทุกคนก็รู้จักกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าบางก้าวก้าบาก็พอแล้วค่ะนะคะก็ถ้าเป็นคนพม่าเขาก็พูดว่ายางกงก้าบานะคนไทยก็รู้จักยางกงดีเนาะก็เราก็พูดแค่สั้นๆก็ดีกว่านะคะยางกงก้าบาคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะถามว่ามาทำอะไรก็คือป๋าลาเลาตะเลนะคะป๋าลาเลาตะเลนะคำตอบก็คือดิฉันมาเรียนค่ะมาเรียนหนังสือนะคะก็สาลาเตนเดสาลาเตนเดเตเนี่ยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยเตนเตนสาลาเตนเดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะคะเซเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องแลบลิ้นก่อนนะคะเซนะคะเซซาลาเซนเดนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนการแนะนำตัวเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเซีย
3: มิงลาบาบาเมียกูญีไปอ่ะมะเลย
2: เสียเยตะเป็ดอติบา
3: เอ้ห่อล่ะเบก็ลาดาแล
2: จม่าบางกอกหมู่ท้ายในงานกะบา
3: จูซุบาเด
2: จีซุติมาเดရှင
4: ่ใครเป็นใครในพม่าไม่ง่ายเลยที่ดูชื่อแล้วจะรู้ว่าชาวพม่าคนนี้เป็นลูกใครมีใครเป็นพี่น้องทั้งนี้เนื่องจากคนพม่าไม่มีนามสกุลแต่จะรู้ว่าใครเป็นใครมาจากเผ่าไหนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ดูที่คำนำหน้าในบัตรประชาชนเช่นผู้ชายจะนำหน้าด้วยคำว่ามาวหรือที่คนไทยพูดว่าหม่องนั่นเองค่ะแต่พออายุถึง30ปีจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นโกถ้าอายุเลย35ใช้คำนำหน้าว่าอูส่วนผู้หญิงใช้คำนำหน้าว่ามะเมื่ออายุ30ปีหรือแต่งงานแล้วจะใช้คำนำหน้าว่าดอการไม่มีนามสกุลถ้าชื่อซ้ำกันก็ต้องเติมชื่อพ่อลงไปข้างหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาไปขอวีซ่าที่พม่าจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อไปด้วยเพราะวัฒนธรรมของพม่าพ่อจะเป็นใหญ่ในบ้านเด็กรุ่นใหม่ๆจะได้ทำความรู้จักกับญาติๆก็ต่อเมื่อพ่อแม่แนะนำให้รู้จักหรือมีงานจัดงานวันรวมญาติให้รู้จักกันในหมู่เครือญาติ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากนั้นมีนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือการออกเสียงคำบางคำที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับที่มีเสียงวรรณยุกต์ถึง5เสียงการออกเสียงในภาษาต่างๆคนไทยจึงทำได้ค่อนข้างดียิ่งเมื่อฟังและฝึกฝนก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าเหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากเปรียบรามายณะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปทั่วอุษาคเนย์รอวันให้ต้นพันธุ์นั้นหยั่งรากลึกผลิดอกออกผลเป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเปรียบดังนาฏกรรมแห่งท้องที่งอกงามอยู่ณที่แห่งนี้ในบางท้องถิ่นเมล็ดพันธุ์แห่งรามายณะได้รับการทนุบำรุงและสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันหากแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เชี่ยวกรากนาฏกรรมรามายณะบางทียังเลือกที่จะคงไว้ซึ่งความคงเดิมขององค์ประกอบดังเก่าเสมือนการแตกรากเพื่อยึดโยงไว้ให้มั่นคงท่ามกลางกระแสลมแรง

0: รามายณะจากรากเหง้าไว้เล่าต่อความบันเทิงเป็นเรื่องราวของยุคสมัยในอดีตการแสดงยามาซาดอถูกแทนที่โดยหุ่นชักซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากณห้วงเวลานั้นหากไม่มีบรรพบุรุษครูละครผู้รักษายามาซาดออาจไม่ปรากฏให้เห็นในวันนี้การรักษาไว้ซึ่งความคงเดิมของยามาซาดอที่เมืองพญาปงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษครูละครตั้งแต่ครั้งอดีต
1: มาดูว่าโหยอัศเศษก็ทาแก่เลูจีดิกะปะแก่เปုံซันนี่เวกะอะจังมุรู้มาดูอ่ะตูอ่ะสิแซกะเรปုံซันเนี่ยเลยมาดู
0: มายินโอนเล่าให้ทีมงานฟังว่าเมื่อตอนเขาหนุ่มๆการแสดงยามาซาดอเป็นที่นิยมมากจนถึงขนาดว่ามีคนซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงมาเก็งกำไรหน้างานแต่ในปัจจุบันการแสดงยามาซาดอที่วัดช่วยนัดกู่แห่งนี้ต้องเรียกให้คนมาดูกันฟรีๆโดยจะขอรับบริจาคเงินที่ใช้สนับสนุนการแสดงตามกำลังสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของยามาซาดอท่ามกลางบริบทความบันเทิงสมัยใหม่ที่โถมเข้ามายามาซาดอยังอยู่กับชุมชนได้ชุมชนก็ยังสนับสนุนยามาซาดอแม้การแสดงยามาซาดอที่นี่จะไม่แต่งแต้มเรื่องราวสมัยใหม่แถมยังดูศักดิ์สิทธิ์และจับต้องยากแต่ยามาซาดอก็ไม่ได้กลายเป็นของเก่าที่ถูกละเลยเพราะผู้คนในชุมชนล้วนสามารถเข้าถึงยามาซาดอได้ครอบครัวของโชโชอองเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวเล่นละครยามาซาดอกันแทบทุกคนในบ้านพวกเขาเปิดเป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่หน้าวัดช่วยนัดกู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแห่งหนึ่งโชโชอองมักใช้เวลาว่างทำหน้ากากของตัวละครต่างๆในยามาซาดอขายให้แก่เด็กๆที่เดินผ่านไปมาเธอทำขายมากกว่า10ปีแล้วแถมยังขายดีเพราะเป็นเหมือนหน้ากากฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆที่พวกเขาต่างรู้จักมักคุ้นกับตัวละครเหล่านี้

0: 你在那里做到第二呢？七十岁，七十阿妈干嘛啦？
1: 好干。
0: 第二呢，你是你阿妈来干呢？我ถามเขาว่าปีนี้เขาจะมีฉลอง140ปีเนี่ยเขาจะลำด้วยไหมเขาบอกลำอ๋อดีมามีตาสู้เลยอากงลงอากงลงเลยอเพอเมอากงลงกระซาแต่บอก
1: เขาละน้าโหจูเลียและขนาดเดลิการ์ยามาเดลิการ์จูเลีย
2: การคงไว้ซึ่งท่วงทำนองบทร้องและเครื่องแต่งกายในการแสดงยามาซาดอแห่งเมืองพญาปงแห่งนี้ไม่ได้ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในบริบทที่ต่างจากคนรุ่นก่อนละสายตาไปจากยามาซาดอเพราะนาฏกรรมแห่งชุมชนนี้ได้ปรับตัวสู่ความร่วมสมัยด้วยตัวเองด้วยการแตกรากยึดโยงตนเองไว้กับชุมชนแม้ไม่แข่งขันกับความบันเทิงสมัยใหม่แต่ก็ไม่โอนอ่อนทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนจนจรดย่ำค่ำเด็กๆและผู้ปกครองจะมารวมตัวกันที่ศาสนามุนยาเพื่อเรียนศิลปะการแสดงแบบโชวาที่นี่เคยเป็นพระที่นั่งของมกุฎราชกุมารแห่งเมืองโซโลแต่ในปัจจุบันทางพระราชวังเปิดที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนศิลปะการแสดงท้องถิ่นเสมือนเป็นการสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม
3: jadi anak konsep saya anak sebagai penyangga budaya bangsa
4: anak-anak yang belajar di sini usianya mulai dari berapa
3: mulai dari TK sampai SMA sama ibu-ibu ini juga belajar menari anaknya, dia belajar terus ibunya juga belajar menari
4: sudah lama belajar tarian
5: sudah 2 tahun
4: kenapa suka tarian
5: karena kita dapat melestarikan budaya Jawa dan juga kita dapat menambah pengetahuan kita
6: dan wawasan yang lebih

0: เมืองโซโลขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่เมืองหนึ่งของเกาะชวาการเกื้อหนุนศิลปะวัฒนธรรมจากพระราชวังประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลนำไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ศิลปินในเมืองโซโลละลายพฤติกรรมลบเส้นขอบเขตของจารีตที่เข้มงวดทางของการสร้างสรรค์วงดนตรีเกิมลากาเป็นวงดนตรีโมเดิร์นกาเมลันที่ผสานท่วงทำนองเก่าแก่ของวงกาเมลันเข้ากับดนตรีสมัยนิยมสมาชิกในวงมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งสุรากาตาหรือที่รู้จักกันในนามของอีซี่
1: Kenapa band ini dipakai musiknya campuran antara lama dengan baru? Ada kita ke ini yang baru kan? Ada band yang baru ini kan gamelan kan yang lama. Itu juga ada lama. Sama tamai wong ni ถึงได้รวมมิวสิกอ่ะหรืออุปกรณ์การเล่นดนตรีระหว่างของเก่ากับของใหม่
2: ya. Ya jadi kami memang sengaja memadukan instrumen gamelan.Bahan dasarnya gamelan, kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat yang diatonis kalau kita menyebutnya. Jadi ada saksofon, ada bass, kemudian ada mandolin. Drum kita set sendiri nih, jadi tidak...

0: Ini custom drum itu. Sebenarnya untuk cara kami memperkenalkan gamelan dengan kekinian untuk anak-anak muda.
1: ก็ของเขาเขามีแนวคิดว่าการที่เล่นดนตรีสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักดนตรีชนิดเก่าๆพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาวงดนตรีประสานกันระหว่างกาเมลังซึ่งเป็นรัฐบนอุปกรณ์ดนตรีสมัยก่อนมารวมกับดนตรีสมัยใหม่อย่างเช่นพวกกีตาร์พวกเบสหรือว่าเป็นพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาสได้รู้จัก อุปกรณ์การเล่นดนตรีรุ่นเก่าไว้มั่ง
2: ออกงานตอนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันแล้วคะ
1: sekarang masih mahasiswa atau sudah kerja
0: ini mahasiswa semester awal terus ini semester awal juga ini
3: tua,
0: sudah S2 saya guru teacher karawitan gamelan
1: ini ก็เป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้ายอันนี้กำลังเรียนปริญญาโทและตัวเขานี่ก็เป็นอาจารย
2: ์เรียนที่ไหนค
1: ะสกอล่าดีมานะ
0: อิซิสุราคาตา
1: อิซิสุราคาตา
0: อินสติทูตเซนีอินโดนีเซีย
4: ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของเหล่าศิลปินแห่งเมืองโซโลได้โลดแล่นอยู่บนเวทีได้โดยไม่ถูกผูกขาดกับความเก่าหรือทันสมัยกลับถูกร้อยเรียงประสานกันจนเกิดเป็นท่วงทำนองและจังหวะที่ร่วมสมัยซึ่งก็ทำให้ลีลาการแสดงมหากาพย์เก่าแก่เปิดรับกลุ่มผู้ชมได้กว้างมากขึ้น

0: สภาพแวดล้อมทางศิลปะของเมืองโซโลหล่อหลอมผู้คนให้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานแหวกขนบและผลงานการสร้างสรรค์เหล่านี้เองก็สะท้อนกลับมาเป็นบริบทที่ก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ที่วนเวียนอยู่ในวิถีของผู้คนไม่รู้จบระหว่างอยู่ที่เมืองโซโลทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Solo International Performing Art หรือที่รู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆว่า SIPA งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนักแสดงจากอินโดนีเซียและเกือบทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมกันแสดงนาฏศิลป์แห่งท้องถิ่นของตนโดยแต่ละโชว์จะประสานการแสดงดั้งเดิมเข้ากับท่วงท่าที่ร่วมสมัยงานซิปป้านี้เองที่เป็นสิ่งยืนยันให้ทีมงานเห็นว่าเมืองโซโลผู้เป็นเจ้าภาพให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงมากเพียงใดทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นว่านาฏกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมชวาศิลปะการแสดงจึงแตกยอดผลิดอกออกผลอย่างไม่อาจหยุดยั้งเพราะมีผู้คนที่สนใจดูแลรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งนาฏกรรมต้นนี้เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tarian yang lama dengan yang baru campurnya jadi satu?
2: Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografer kita menggarap sebuah karya gimana caranya agar anak muda itu mau tertarik.

ในฐานะนักเต้นร่วมสมัยที่ออกแบบการแสดงด้วยการรวมท่วงท่าแบบโขนมาประยุกต์กับการเต้นรำร่วมสมัยพิเชษฐ์กลั่นชื่นเผยให้เห็นถึงแก่นของการร่ายรำโดยปลอกเปลือกและเครื่องทรงของชุดที่ใช้ใส่ในการแสดงตามกำหนดเดิมเผยให้เห็นเนื้อแท้และการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายที่สื่อสารด้วยท่าทางอย่างนาฏศิลป์ไทย

0: ไปถึงแก่นจนนำมาสร้างเป็นผลงานที่บอกเล่าถึงความคิดเรื่องราวและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันตามทัศนคติของศิลปินและแทนที่จะเป็นหัวโขนที่เต็มไปด้วยสีสันหรือเครื่องแต่งกายเต็มยศของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พิเชษฐ์กลับใช้หัวโขนสีเงินสลับดำพร้อมกับชุดที่มีเพียงกางเกงดำคาดด้วยชายไหวผ้าปิดก้นและรัดอกประดับเลื่อมสีเงินที่ดูแปลกตามาใช้ในการแสดงที่เขาดัดแปลงขึ้นมาในชื่อว่าขาวดำ
1: มันแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหัวใจของมันนะก็คืออันนี้เป็นห้อยข้างนะห้อยข้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้อยหน้านะฮะอันนี้เป็นห้อยหน้า
2: ครับ
1: อันนี้เป็นห้อยก้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรัดเอวนะคือโดยปกติแล้วใน tradition เนี่ยรัดเอวกับห้อยก้นเนี่ยมันแยกออกจากกันเป็น2ชิ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมันเสียเวลาในการที่เราต้องมาแยกกันด้วยซ้ำไปนะฮะก็เลยใช้วิธีการคือ2ชิ้นเนี้ยมัดรวมกันได้นะครับห้อยหน้าก็ยังโอเคเป็นห้อยหน้านะฮะเอาไว้ปิดนะฮะแล้วก็ห้อยข้างแยกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อมันเอาไว้รัดเป็นเกาะอกนะเป็นรัดเป็นเกาะอกตรงนี้นะเนี่ยจบละนะฮะเราโดนลองย่อเต็มเหลี่ยมดูนะเห็นไหมฮะพอมันถูกย่อเต็มเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะตัวเนี้ยมันก็จะกลับไปอยู่ตามวิธีการของมันแบบจารีตเหมือนเดิมนะฮะพอมันย่อมาก็จะมีอันนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้เอามาใช้นะมันจะมีผ้ายกผืนหนึ่งแล้วก็จะมีลองพอกตรงนี้ฮะที่เป็นแลนดิ้งใหญ่เป็นผ้ายกเราตัดอันนี้ออกนะคือสาเหตุที่เราตัดมันออกเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นโครงสร้างของเท้านะพอเวลาโดนย่อเนี่ยนะเราจะไม่เห็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของเท้าสวยๆแบบนี้เพราะมันจะเป็นอันใหญ่ๆที่มันนูนๆขึ้นมานะเราก็ตัดอันนี้ออกเพื่อให้เห็นโครงสร้างของร่างกายที่มันมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเอาร่างกายออกมาให้เห็นเชฟมันเป็นเรื่องความงามเพราะว่านักเต้นเรามีความสมบูรณ์

0: รียบโขนเป็นอาหารไทย1จานการแสดงร่วมสมัยชุดขาวดำหรือ Black and White ของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company ก็คงจะเหมือนกับอาหารฟิวชั่นที่แม้หน้าตาและรสชาติจะไม่จัดจ้านครบรสตามตำรับอาหารไทยแต่ถ้าได้ลองลิ้มชิมรสดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารจานนี้ก็คืออาหารไทยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้ทานง่ายและถูกปากคนส่วนใหญ่และแม้ว่าขาวดำจะไม่ได้แสดงเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการต่อสู้ของตัวละครระหว่างลิงยักษ์และมนุษย์มาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างการแสดงชิ้นใหม่ผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้น6คนที่มีพื้นฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนซึ่งถูกพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างประณีตให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งท่วงท่าและการแต่งกายซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นโขนแบบไทยๆไว้อย่างแยบยล
1: ผมเอากระบวนการของท่ามาใช้เนี่ยเราหยิบนะฮะเราหยิบพื้นฐานของมันใช้เลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือพัฒนาเราพัฒนาในสิ่งที่มันไม่เคยมีคนพัฒนาได้หรือทำได้ลงไปในนี้อีกนะครับผมเอาภาพที่ถูกเขียนอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจับเนี่ยเอามาสร้างให้มันเกิดการใช้ได้จับ1จับ2จับ3จับ4นะฮะขึ้นลงกันอย่างเป็นระบบนะฮะโดยใช้หลักการและเทคนิคที่เป็นงานจิตรกรรมนะเทคนิคที่เป็นการจิตรกรรมก็คือเป็นลายเส้นแบบจิตรกรรมเป็นการเขียน

แบบจิตรกรรมที่เป็นเส้นโค้งที่วงที่สอดประสานกันเหมือนกับลายไทยขึ้นลงแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เราทำในขาวดำแล้วก็ในโขนแบบที่เล่นกันอยู่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ทำและทำไม่ถึงในขั้นตอนเหมือนที่เราทำเราพัฒนามันไปอีกนะครับ

การเดินทางตลอดหลายสัปดาห์ของทีมงานเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของนาฏกรรมรามายณะในอุตสาคเนทำให้เราเห็นว่าดินต่างถิ่นนั้นหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะให้เติบโตขึ้นอย่างแตกต่างกันไปคำนิยามของการอนุรักษ์ช่างลื่นไหลสำหรับบางท้องถิ่นการอนุรักษ์คือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อยอดผลิดอกออกผลแต่ในบางท้องถิ่นเช่นที่เมืองพญาปงกลับเลือกที่จะเสริมรากยึดโยงนาฏกรรมรามายณะเข้าสู่ชุมชนเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แห่งบรรพบุรุษครูละครแต่ไม่ว่าการอนุรักษ์จะออกมาในรูปแบบใดเมล็ดพันธุ์แห่งนาฏกรรมรามายณะจากอินเดียที่ถูกหว่านออกไปก็ได้เติบโตกลายเป็นนาฏกรรมท้องถิ่นของดินแดนในอุตสาคเนไปเสียแล้ว

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ

0: รียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนข้อจัดสรรสาขาเรียนแพ้นั่นเลย
1: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
2: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
3: หมูแดง150
4: 130
3: โอเค
2: ครูสามารถสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอะครู
3: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
2: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
3: ได้ครับผม
2: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
3: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
2: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
3: ใช่ไหมโอเคไม่ครับไม่หมดเดี๋ยวไปซื้อกลั่นครับ
2: น้ำกลั่นอ
3: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
2: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
3: ี
2: ของคุณ
3: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
2: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
2: ้
3: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
2: ได้ครับครู
3: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
2: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
3: ครับผม
2: มันหนึ่งกระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
3: ประมาณ1เดือน
2: 1เดือน
3: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
2: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
3: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
2: ครับ
3: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
2: ่ครูครับอย่างปลาโอเราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
3: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
2: ครับผม
3: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
2: ครับผม
3: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
2: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่ง
3: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
2: ทักษะชีวิต
3: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
2: ้
3: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
5: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
3: มา
5: ลง
3: มาเอานี้ขึ้นเลย
6: แอ๊กเลย
3: ไหวเหรอ
6: ไหวอ่ะ
3: โอ้โห

0: ช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เส้นทางอื่น
0: เดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1คืนได้ไหมครับผม
1: ได้
0: ผมจะขอพร้อมครับ
1: ครับผมอ้าวเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับ
2: อุ๊บ
1: ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมาดครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีมุนชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมาแล้วครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่างๆ
0: ก็ห้องเรียนสาขาเรียนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่2ก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่3ก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังใช่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
5: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เรา

0: เลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำฟางนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล
1: ้
0: วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว
1: ้
0: ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลนึงคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
2: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: บวกจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพ้เริ่มเปลี่ยนอีกแล้ว คือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อที่มาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละ ดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรออ่ะสะกดดิ
1: ห
0: ั
1: วรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
2: ข้าง
0: ใน
2: สถานการณ
0: ์ให
2: ้ความตาจอนท่านพูด
3: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
4: ่ครับ
3: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
4: ครับ
3: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
4: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
3: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
4: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
3: ีหรือเปล่าม
4: ีหรือเปล่า มีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
3: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
4: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพร่เนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่า1ถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
3: ครับ
4: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
3: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆเราก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
4: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
3: ครับ
4: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
3: ครับ
4: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
3: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
4: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
3: วันนี้รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนเงี้ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
1: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
1: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
1: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
1: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แพรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมซึ่งเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
1: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมากแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อมาตย์เนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือสึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตตะ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทัง

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหะ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพิณิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

ภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะ

ชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกะนิโคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเค

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจง

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายาม

ความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวง

ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่3ก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลส
สิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้

ให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทําการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยยาให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮักย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: วิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารป ปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายรับรายรับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทึนเงินทึนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ้งทอทุ้งไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอิมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะ พยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชม

0: พยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมีสองหัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยน่อนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท่อทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มีสองหัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอามค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเนื้อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเลาไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกค่อยพาเลาไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเลาบ่เคยมี

0: ื้มธนาคารจักเทือ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราหู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
0: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
0: ล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดแด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
0: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไกลบ
1: ่ก็บ่ไกลปานใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อก็แม่นกสิกรรมนั่นแหละ
0: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นล่ะชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนํา
0: แท้ๆเธอน่าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนํากันเนาะค่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
0: ้ ปะก็ดีคือกันเวียกค่อยคาไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ค่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอท่าเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงคอยร่วมกันใหม่เนาะ
0: เออเอาสั้นแหละ
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถือหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเทื่อหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเทื่อก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อย

0: นั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถือหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าด่นจักหน่อยได้ล้อท่าด่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆ

คนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะคร
0: ับเยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่าย ทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
2: ์
1: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ

0: 70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได
1: ้คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช
0: ครับ
1: ผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าใหเหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียนะครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสารัฐที่ปกครองโดยทหาร
1: oh.
0: แบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตะนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตะก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตะอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตะนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ ซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยได้ชื่อนี้นะแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็

0: เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะ

0: เร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
1: เป็นแพรเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้ครับ
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจแล้วฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกลับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะ นะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเอง

0: นะครับดังนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเรานะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่เนี่ยอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็7 80แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามน่ะยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับนึง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังมองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่ง

0: ออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตเรียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียอันดับ4ทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับและปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

0: คุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เล่นภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลีย
2: ในช่วงเดียวกัน
1: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการขาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่า ประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมักจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออซี่ครับ
0: ดูหนังออซี่
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้ว อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับนายการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ย ความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปต่อภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
1: ้
0: วยต
1: ั
0: วเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภา
0: ค
1: อีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
0: อาหาร
1: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอนครับ
0: นะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับอร่อยมาก
0: อร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพ ุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมคือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: มีครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่ เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อเมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
3: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
3: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
3: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: โอ้โหเพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหาปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18
0: ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
0: เหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
0: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นนี่อ้าวไม่ใช่เอ้านี่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
0: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
1: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
0: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่ไม่แต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอาแน่เลย
0: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความ ความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: เอ๊ะไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
0: ห้องโลก10+1อาร์

0: ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยื้อหน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมจนไม่ยากจนไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะว่าโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่เนี่ยเคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: ติ่งช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: ดีค่ะนีฮาวคอนนิจิวะมิงกาลาบาคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเราสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยภาษาของเขาได้อย่างน้อยทักทายพูดคุยหรือว่าสอบถามได้บ้างก็ยังดีค่ะสำหรับรายการซินจ่าวเวียดนามหรือสวัสดีเวียดนามและดิฉันธิตารีวงสว่างพานิชขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ภาษาเวียดนามกันซึ่งจะมีลักษณะหลายอย่างนะคะที่คล้ายกับภาษาไทยและไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวค่ะเรายังมีตัวอย่างบทสนทนามาให้เรียนรู้กันด้วยจะได้นำไปใช้ได้จริงนะคะที่สำคัญในช่วงท้ายพบกับช่วงรอบรู้เวียดนามที่จะนำสาระน่ารู้ของประเทศเวียดนามมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประวัติอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเวียดนามกันนะคะและตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนหนึ่งในภาษาอาเซียนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นคือภาษาเวียดนามนะครับซึ่งก่อนจะมาทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามเราต้องมาทำความเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะภาษาเวียดนามหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตียงเวียดนะครับเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเวียดเมืองนะฮะตระกูลย่อยมอญเขมรนะฮะแล้วก็อยู่ในตระกูลภาษาออสโตเอเชติกนะครับภาษาเวียดนามยังสามารถแบ่งออกเป็น3ถิ่นใหญ่ๆนะครับคือภาษาเวียดนามถิ่นเหนือนะครับจะยึดสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงหลักนะครับแล้วก็ภาษาเวียดนามถิ่นกลางนะครับจะยึดสำเนียงของเมืองเวนะฮะและภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะยึดสำเนียงโฮจิมินห์นะครับภาษาเวียดนามถิ่นเหนือจะมี6วรรณยุกต์ส่วนภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นใต้นะครับจะมีเพียง5วรรณยุกต์นะฮะซึ่งภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะมีการออกเสียงที่ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างการสื่อสารของชาวเวียดนามด้วยกันนะครับส่วนระบบเขียนของภาษาเวียดนามนะครับใช้ระบบเดียวกันทั้งประเทศนะฮะซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนามนะครับจะยึดสำเนียงถิ่นฮานอยหรือสำเนียงถิ่นเหนือเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับซึ่งรายการเราก็จะยึดสำเนียงถิ่นเหนือหรือสำเนียงฮานอยเป็นสำเนียงมาตรฐานเช่นเดียวกันภาษาเวียดนามนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยหลายประการนะครับโดยภาษาเวียดนามจัดเป็นคำโดดเหมือนกันนะฮะคือเอาคำมาเรียงกันจนเป็นประโยคนะฮะเช่นแอมอันเกิมนะฮะแปลว่าน้องกินข้าวนะฮะแอมแปลว่าน้องนะครับอันแปลว่ากินเกิมแปลว่าข้าวนะฮะแต่ถ้าอยากทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียวเพียงเติมคำว่ายังวางลงท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นแอมอันเกิมเจือนะครับแปลว่าน้องกินข้าวยังนะครับนอกจากนี้นะครับภาษาเวียดนามยังมีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอีกหนึ่งประการนะฮะคือมีวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับโดยภาษาเวียดนามนั้นนะครับมีวรรณยุกต์ถึง6หน่วยเสียงนะฮะท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าประเทศเวียดนามนั้นเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนกว่า1,000ปีนะฮะนับตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งถึงคศ939นะครับทำให้ประเทศเวียดนามนั้นนะครับได้รับอิทธิพลต่างๆมากมายจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองนะฮะด้านวัฒนธรรมประเพณีการศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคือภาษานะฮะภาษาเวียดนามนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนเป็นอย่างมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับโดยภาษาเวียดนามนะครับหรือประเทศเวียดนามเนี่ยได้นำอิทธิพลภาษาจีนนะครับมาปรับใช้และผสมผสานเข้ากับภาษาของตนเองนะครับในส่วนของภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามได้มีภาษาพูดก่อนที่จีนจะเข้ามาปกครองอีกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเวียดนามก็เริ่มรับอิทธิพลภาษาจีนเข้ามานะฮะโดยมีการยืมคำศัพท์ต่างๆจากภาษาจีนเข้ามาใช้นะครับรวมทั้งมีการประยุกต์และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามนะฮะทางด้านภาษาของชาวเวียดนามขณะที่ภาษาเขียนนั้นนะครับเดิมชาวเวียดนามไม่มีภาษาเขียนนะฮะแต่หลังจากการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับส่งผลให้ชาวเวียดนามนะครับได้รับอักษรจีนมาใช้นะครับซึ่งเรียกว่าจื๋อหานนะฮะหรือว่าอักษรหานหรือคนไทยเข้าใจจะเรียกว่าอักษรฮั่นนะครับนิยมใช้ในหมู่ราชการนะครับและวรรณกรรมต่างๆ นะครับนอกจากนี้นะครับปัญญาชนชาวเวียดนามยังมีความพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติความเป็นเวียดนามขึ้นมานะครับจึงมีการพัฒนาระบบเขียนขึ้นมานะครับโดยดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงนะครับจากอักษรภาษาจีนแล้วเอามาเขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าอักษรโนมนะฮะหรือว่าจือโนมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอักษรโนมไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับในประเทศเวียดนามเพราะอะไรนะครับเพราะว่ายากแก่การเขียนและการจดจำนะฮะจากนั้นลาวคริสต์ศตวรรษที่16นะครับเริ่มมีมิชชันนารีชาวชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เริ่มมีการนำอักษรโรมันเข้ามาใช้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการสื่อสารกับคนท้องถิ่นนะครับจนกระทั่งปี1624นะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเข้ามานะฮะซึ่งท่านนี้สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับชื่ออเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะได้เขียนเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับคือพจนานุกรมอานามิสโปรตุกีสลาตินนะครับซึ่งใช้ระบบการเขียนด้วยอักษรก๊วกหงือนะครับจำนะครับอักษรก๊วกหงือแปลว่าอักษรประจำชาตินะครับเป็นอักษรที่เราคุ้นเคยในภาษาเวียดนามปัจจุบันจากนั้นเป็นต้นมานะครับจากต้นศตวรรษที่18นะครับทางราชการเริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาปรับใช้นะครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19เวียดนามเริ่มตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรก๊วกหงือนะครับจากนั้นอักษรก๊วกหงือก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศนะครับเนื่องจากอักษรก๊วกหงือเนี่ยเป็นอักษรที่จำง่ายนะครับคล้ายภาษาอังกฤษเลยนะครับจึงง่ายแก่การจดจำนะครับประกอบกับผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสก็เริ่มมีการนำอักษรก๊วกหงือมาใช้ในราชการนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20นะฮะมีผลให้อักษรก๊วกหงือเป็นที่นิยมและแพร่หลายในประเทศเวียดนามดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอักษรฮั่นก็เริ่มเสื่อมและหาย

ายไปท่านผู้ชมคงจะเข้าใจที่มาของภาษาเวียดนามคร่าวๆนะฮะคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักและก็เรียนรู้ภาษาเวียดนามกันนะครับเริ่มจากอักษรภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าจื๋อก๋ายเตียงเบียดนะครับมีทั้งหมด29ตัวอักษรนะครับซึ่งตามที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะประกอบด้วยตัวอักษรชื่ออักษรเสียงอ่านและตัวอย่างคำนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำมาเน้นย้ำที่สุดนะครับก็คือเสียงอ่านเพราะจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำไปสะกดคำนั่นเองนะฮะขณะที่ชื่ออักษรเราก็ควรรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเวียดนามยังนิยมใช้อยู่นะครับยังนิยมใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะเรียกว่า ATM นะครับแต่คนเวียดนามจะไม่เรียก ATM คนเวียดนามจะเรียกอาเตเมะนะฮะดังนั้นถ้าไปที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปหา ATM เนี่ยเขาจะหาไม่เจอนะฮะต้องอาเตเมะนะฮะซึ่งคำว่าอาซึ่งชื่ออักษรอาเตเมะเนี่ยนะครับจะเรียกตามชื่ออักษรภาษาเวียดนามนั่นเองหรือแม้แต่การบอกที่อยู่อีเมลของคนเวียดนามนะครับก็จะนิยมบอกเรียงตัวโดยเรียกชื่ออักษรเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าเป็นคนไทยจะสะกดว่า PISIT นะฮะแต่คนเวียดนามจะไม่ออกเสียงเช่นนี้นะครับคนเวียดนามจะออกเสียงว่า PEAT นะครับพอบอก PEAT คนเวียดนามอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ชื่ออักษรภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะอ่านพร้อมกันนะครับตัวแรกนะครับ R ตัวที่2 R เอ B เซเซสังเกตตัวเซหรือว่าตัวดีที่ไม่มีขีดนะฮะเสียงจะสั่นนะครับออกเสียงใหม่ฮะเซเสียงสั่นนะครับต่อมานะครับออกเสียงธรรมดาเดต่อมาแอเอคราวนี้ตัว G นะครับตัว G ออกเสียงสั่นเหมือนกันนะครับพร้อมกันเซเสียงสั่นนะฮะต่อมาตัว H นะครับเวียดนามออกเสียงว่าฮาร์ดต่อมานะครับอีหงันนะครับอีหงันจริงๆตัวนี้เนี่ยชื่ออักษรมันคือชื่อตัวอีแต่มันสั้นนะครับเขาเรียกว่าอีหงันหงันแปลว่าสั้นนะฮะต่อมาพร้อมกันกาเอลเอเมอร์แอนเนอร์ออโอเอเปกูดูตัว R นะครับดูตัว R ออกเสียงพร้อมกัน error นะครับเสียงคล้ายๆรอเรือในภาษาไทย error นะฮะต่อมาตัว S นะฮะ SC ต่อมาเตอูอือดูตัว V ดูตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นนะครับออกเสียงว่า V นะฮะอาจจะน้ำลายพุ่งนิดนึงนะครับพร้อมกัน V ต่อมาอีก4E นะครับสังเกตตัว Y ทำไมออกเสียงเหมือนตัว I ทำไมเป็นตัว E เหมือนกันก็คือตัว I มันเขียนสั้นนะฮะมันเลยออกเสียงว่าอีงันส่วนตัว Y หางมันยาวเลยเรียกว่าอีสายนะครับอีสายนะฮะท่านผู้ชมคงคุ้นๆกับคำว่าสายนะฮะคำว่าสายหรือคนไทยที่รู้จักมักรู้จักนะครับเรียกว่าอ้าวสายอ้าวสายคุ้นหรือยังฮะอ้าวสายบางหนังสือเขียนว่าอ้าวไดนะฮะคือซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษนะครับอ้าวใหญ่หรืออ้าวใหญ่นะฮะคือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับอ้าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะส่วนคำว่าใหญ่แปลว่ายาวเลยกลายแปลว่าชุดยาวซึ่งเป็นชุดประจำชาติของชาวเวียดนามนะฮะส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องเสียงอ่านเรื่องนี้ผมเน้นแล้วนะครับว่าเสียงอ่านนะครับสำคัญมากนะครับเป็นส่วนสำคัญในการสะกดคำภาษาเวียดนามดังนั้นท่านผู้ชมต้องจำให้ได้นะครับพวกเรามาลองฝึกอ่านออกเสียงกันนะครับพร้อมกันตัวแรกเน้นๆนะฮะอาต่อมาอาเอบนิดหนึ่งนะครับสังเกตที่พวกเราเห็นเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเบอร์นะฮะแต่เวลาถ้าเราออกเสียงยาวนะครับคนไทยจะถนัดในการออกเสียงสั้นมากกว่าฉะนั้นผมจะออกเสียงสั้นหมดเลยนะครับอีกรอบตัว B นะครับออกเสียงเบะต่อมาเกะนะครับเสียงกไก่ธรรมดาต่อมาตัว D ตัวนี้เน้นนะฮะเพราะเป็นเสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซเซนะครับสังเกตที่ปากเสียงต้องสั่นถ้าเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะเซต่อมาเดอะอันนี้ตัวดอเด็กธรรมดานะครับเดอะต่อมาแอเอหยุดที่ตัว G นะครับตัว G เนี่ยสำคัญ

ตัว G เนี่ยไม่มีในภาษาไทยต้องออกเสียงก้องอ้าปากกว้างๆนะครับเสียงออกมาจากลำคอนะฮะพร้อมกันเกะเกะนะครับเอามือจับคอดูถ้าคอเสียงไม่สั่นแสดงว่าไม่ใช่นะฮะต่อมาเหอะอีเกะสังเกตตัว K ตัว K ออกเสียงเหมือนกับตัว C ออกเสียงว่าเกะธรรมดากไก่นำนะฮะต่อมาตัว L พร้อมกันเลอะเมอะเนอะออโอเออเปิดกวสังเกตตัว Q ตัว Q ออกเสียงยังไงออกเสียงกไก่กับวแหวนควบกันนะครับพร้อมกันกวนะฮะต่อมาตัว R นะครับตัว R ออกเสียงคล้ายตัว D dog เมื่อกี้นะครับออกเสียงสั่นเหมือนกันออกเสียงว่าเซะนะครับเซะต่อมาตัว S นะครับออกเสียงเซะธรรมดาเสียงไม่สั่นนะฮะต่อมานะครับออกเสียงพร้อมกันเตะอูอือตัว V ตัว V นะครับตัว V เสียงสั่นพร้อมกันเวะเวะนะครับและต่อมาตัว X ออกเสียงว่าเซะนะครับเสียงไม่สั่นซึ่งตัว X กับตัว S จะออกเสียงเหมือนกันและสุดท้ายตัว Y ออกเสียงว่า E นะครับ E นะครับข้อสังเกตที่ควรจดจำนะครับอย่างแรกข้อ1นะฮะคืออักษรตัว Q ต้องปรากฏคู่กับ U เสมอนะครับมันจะมาคู่กันมันมาเดียวๆไม่ได้นะฮะอักษร2นะครับคือตัว D G I และตัว R ทั้งหมดนี้นะครับออกเสียงว่าเซะหมดเลยซึ่งเป็นเสียงสั่นนะครับต่อมาตัว C กับตัว K นะครับออกเสียงว่าเกะเสียงไม่ก้องออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับในภาษาถิ่นเหนือต่อมาตัว S และตัว X นะครับก็ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเซะเสียงไม่สั่นนะครับต่อมาเรามาฝึกออกเสียงตัวอักษรและก็ตัวอย่างคำในภาษาเวียดนามกันนะฮะเริ่มที่เสียงแรกนะครับช้าๆพร้อมกันอามามาแปลว่าอะไรมาแปลว่าผีนะครับฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าสำหรับคนเวียดนามคำว่ามาเนี่ยน่ากลัวมากนะครับต่อมาอาอันอันแปลว่าอะไรอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าเสียงหรือพยางค์นะครับต่อมาบ่อนะครับบ่อทราบไหมฮะบ่อแปลว่าอะไรบ่อแปลว่าวัวนะฮะต่อมาเกะกาแปลว่าปลานะฮะอันกาคือกินปลานะฮะต่อมาเซะซาซาแปลว่าผิวหนังนะครับต่อมาพร้อมกันเดะดาดาแปลว่าหินหรือแปลว่าเตะนะครับต่อมาแอมแปลว่าน้องนะครับแอมแปลว่าน้องต่อมาเอคำนี้ผู้หญิงไม่ค่อยชอบนะฮะเอแปลว่าขายไม่ออกหรือขึ้นคานนะครับต่อมาเกะตัวนี้ผมเน้นตัวนี้เสียงก้องนะครับเสียงก้องเกะอ่านตามกาแปลว่าสถานีรถไฟยกตัวอย่างเช่นกาหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะต่อมาเหอะหาแปลว่าแม่น้ำนะครับคนเวียดนามนิยมตั้งชื่อหามากเป็นชื่อที่เพาะมาในภาษาเวียดนามต่อมาอีมแปลว่าเงียบนะฮะต่อมาพร้อมกันเกะแกมแปลว่าไอศครีมนะฮะอันแกมคือกินไอติมนะฮะต่อมาเลอะลาแปลว่าเป็นหรือคือต่อมาพร้อมกันเมะนะครับเมะหมาแปลว่าแก้มหรือแปลว่าแม่ในภาษาใต้ก็ได้นะครับต่อมาพร้อมกันเนะนาแปลว่าน้อยหนานะครับต่อมาอกอแปลว่ามีนะครับต่อมาโอมแปลว่าอะไรโอมแปลว่ากอดนะครับที่ประเทศเวียดนามมีคำหนึ่งเรียกว่าแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดคืออะไรรถกอดคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับต่อมาเกิมคือข้าวนะฮะต่อมาเปิดแดบแปลว่าสวยนะแอมแดบแปลว่าน้องสวยนะฮะต่อมากวกวาสังเกตกไก่วแหวนควบกันนะฮะกว่าแปลว่ามากหรือจังเลยนะครับวางท้ายประโยคต่อมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับพยัญชนะนะครับหรือฟุเอิมในภาษาเวียดนามกันต่อนะฮะพยัญชนะภาษาเวียดนามประกอบด้วยพยัญชนะต้นและก็พยัญชนะท้าย

0: นะครับซึ่งพยัญชนะต้นนะฮะเราสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือพยัญชนะเดี่ยวกับพยัญชนะผสมนะฮะพยัญชนะเดี่ยวในภาษาเวียดนามนะครับจะประกอบด้วยพร้อมกันนะครับเบเกเซเดเกตัว G ตัว G นะครับเสียงก้องนะฮะต่อมาเหเกเลเมเนเปกวเซเซเตเวเซนะครับทั้งหมดนี้พวกเราต้องไปฝึกกันบ่อยคราวนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูพยัญชนะผสมกันต่อนะฮะพยัญชนะผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเจอสังเกต ch กับ tr ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าเจอนะครับต่อมาตัว gh กับตัว g ออกเสียงเหมือนกันเสียงก้องพร้อมกันเกนะครับต่อมา gi ออกเสียงว่าเจนะครับต่อมาตัว kh ออกเสียงว่าเคนะฮะพร้อมกันต่อเงนะครับสังเกต ng กับ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันคราวนี้ตัวสำคัญที่คนไทยมีปัญหาคือตัว nh นะครับลองออกเสียงตามผู้หญิงนะครับอันนี้ง่ายนะฮะออกเสียงคำเดียวหญิงคราวนี้เปลี่ยนเป็นเวียดนามพร้อมกันหญิงนะครับเสียงจะขึ้นจมูกฉะนั้นเสียงนี้จะออกเสียงว่าเยอะนะครับอีกรอบเยอะนะฮะถ้าเสียงไม่ขึ้นจมูกแสดงว่าออกเสียงผิดนะฮะต่อมาเฟอเธอเกวนะครับกวกอไก่วอแหวนควบกันขณะที่พยัญชนะท้ายในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยเกเจเมเนเงเยเปเตนะครับและส่วนสุดท้ายของวันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันในภาษาเวียดนามนั่นคือสระในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งประกอบด้วยสระเดียวแล้วก็สระผสมนะฮะเรามาเริ่มต้นจากสระเดียวกันก่อนนะครับสระเดียวในภาษาเวียดนามมีทั้งหมด11หน่วยเสียงนะครับคำแรกนะฮะสระแรกพร้อมกันอาอาเอแอเออีนะครับสังเกต e มี2ตัวคือ i และ y ออกเสียงว่า e นะครับต่อมาอโอเออูเอเสียงสระผสมในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วย3หน่วยเสียงนะฮะหน่วยเสียงแรกนะครับคือเสียงเอียนะครับลองสะกดดูมี3ตัวพร้อมกันอีเอเอียอีอาเอียและอีอาเอียนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับหน่วยเสียงที่2พร้อมกันนะครับอือเออเอืออืออาเอือนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะออกเสียงว่าเอือหมดและหน่วยเสียงสุดท้ายนะครับออกเสียงว่าอัวหมดเลยพร้อมกันอูโออัวและอูอาอัวนะครับภาษาเวียดนามคงไม่ยากเกินไปนะครับมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะได้เองนะครับ
1: จ่าแอม
2: แอมจ่าจีอา
1: hôm qua chị thấy em mặc áo dài xinh quá nhỉ
2: cảm ơn chị sẽ đi đâu ạ
1: chị sẽ đi ăn cơm em ăn cơm chưa
2: rồi em ăn rồi ạ em xin đi thi đã
1: chúc em may mắn nhé chào em
2: vâng em chào chị ạเราเริ่มต้นรู้จักกับประเภทเวียดนามด้วยเรื่องของภาษากันไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงรอบรู้เวียดนามกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนามกันก่อนนะคะกับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอาจารย์รอบรู้เรื่องเวียดนามอย่างนี้อยากรู้เลยค่ะว่าอาจารย์เคยไปอยู่ที่เวียดนามไหมคะ
3: ครับผมเคยไปอยู่ที่เวียดนามประมาณ3ปีนะฮะ คือมีโอกาสได้ไปทำงานที่สถานทูต1ปีแล้วก็ไปเรียนโทอีก2ปี
2: โอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พอสมควรฮะแล้วก็เคยมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนไปมาก็น่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าถามถึงภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขาคล้ายกับไทยไหมคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมาก
3: ครับภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็เหมือนกับไทยนะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวเหมือนบ้านเรา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับดังนั้นก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันนะครับอย่างสมมติภูมิอากาศเนี่ยจะมีไม่เหมือนกับไทยก็คือเวียดนามทางภาคเหนือจะมี4ฤดูบ้านเราจะมี3ฤดูนะครับเวียดนามจะมีฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวหนาวนี่หนาวมากนะฮ
2: ะ
3: อย่างสมมติอยู่บนเขาอย่างสมมติในเมืองซาปาเนี่ยมีหิมะตกบางปี
2: โหอยู่ใกล้เราแต่มีหิมะตกด้วย
3: อยู่ใกล้ใช่ครับเพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆเมืองซาปานะครับยอดเขาฟานซีปังเนี่ยเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในอินโดจีนนะครับส่วนทางภาคใต้ของเวียดนามมีอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือเหมือนภาคใต้บ้านเรานะฮะคือมีอากาศคือมีฤดูเนี่ยฤดูกาลสองฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝน
2: เป็นร้อนชื้นใช่ไหม
3: เป็นร้อนชื้นครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิประเทศเขาเป็นรูปลักษณะคล้ายๆตัว S ที่บอกว่ายาวลงมาอย่างนี้ภูมิอากาศเขาน่าจะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
3: แตกต่างกันเลยฮะคือประเทศเวียดนามนะครับถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของเขานะฮะพื้นที่ของเขาเนี่ยน้อยกว่าเรานะครับของเรามีประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตร
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ของประเทศเขาเนี่ยมีประมาณ 300,000 นะครับซึ่งน้อยกว่าพอสมควรและพื้นที่3ใน4ส่วนของเขานี่เป็นภูเขานะครับดังนั้นคนเวียดนามจึงอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเยอะนะครับที่ราบลุ่มของเวียดนามก็จะมีทางภาคเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็จะอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็เวียดนามนี่เป็นได้รับมรสุมตลอดปีนะครับทำให้ในปีหนึ่งเนี่ยเวียดนามจะมีพายุเข้าประมาณ 5-10 ลูกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากบ้านเราอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 ลูกก็หนักแล้วแต่เวียดนามเนี่ยเข้าประจำเข้าทางภาคกลางนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรรมต่างๆของเวียดนามนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือที่ไม่เหมือนบ้านเราคือเวียดนามมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
2: คือยังไงคะอาจารย์
3: คืออยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยความชื้นจะสูงกว่าบ้านเรานะครับเฉลี่ยความชื้นของเวียดนามเนี่ยประมาณ
2: 80%
3: ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเวลาอาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะสัมผัสกับความชื้นเยอะแต่บ้านเราจะเป็นอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ
2: ่
3: ครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ภูมิอากาศแตกต่างกันภูมิประเทศแตกต่างกันอาจารย์ชอบภาคไหนที่สุดหรือว่าเมืองไหนที่สุดคะของเวียดนาม
3: ก็ชอบหลายภาคเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่ผมไปอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ฮานอยนะครับแต่เมืองที่ชอบเนี่ยคือเมืองซาปานะครับเมืองนี้ตอนนี้เป็นคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับเป็นเมืองอยู่บนเขาตั้งอยู่จังหวัดเหล่ากายนะครับเดินทางจากฮานอยไปได้นั่งรถไฟไปนะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเมืองนี้จะอยู่บนเขานะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ 1,600 เมตรนะฮะอากาศดีนะครับธรรมชาติสวยมีชาวเขาด้วยนะครับและเหมือนที่ผมบอกว่าบางปีเนี่ยมีหิมะตกนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นเดือนเลยนะฮ
2: ะ
3: คนก็ไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็สถานที่คนไทยตอนนี้กำลังนิยมไปเมืองซาปา
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ก็คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย
3: ใกล้ด้วย
2: แล้วก็มีหิมะตกด้วย
3: มีหิมะตกด้วย
2: ไปเยือนได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าจะแนะนำให้ไปเที่ยวนี้ช่วงไหนของปีที่เหมาะสมคะ
3: ฤดูหนาวเลยฮะซาปาเนี่ยอากาศเย็นตลอดปีนะครับอากาศเนี่ยไม่เกิน20องศานะครับแล้วก็ทุกโรงแรมของซาปาไม่มีแอร์
2: ไม่มีแอร์เลย
3: เพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับเลยไม่จำเป็นนะฮะแล้วเวลาตอนกลางวันเนี่ยบางฤดูก็จะหมอกลงจัดสวยมากนะครับเขาเรียกว่าซาปาในม่านหมอกนะฮะบรรยากาศดี
2: ถ้าถามถึงภาคหน้าหนาวของช่วงเวียดนามนี่คือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนคะอาจารย
3: ์เหมือนบ้านเราเลยฮะประมาณเริ่มประมาณตุลาคมนะครับจนถ
2: ึ
3: งประมาณกุมภาใช่คล้ายๆบ้านเราแต่หนาวนี่คือหนาวมากนะฮะอย่างสมมติที่ฮานอยเนี่ยอากาศหนาวก็ประมาณ10องศาหรือบางครั้งเนี่ย7องศาถ้าอากาศต่ำกว่า10เมื่อไหร่เนี่ยโรงเรียนมัธยมเขาจะให้หยุดทันทีเพราะว่ากลัวเด็กไปเรียนแล้วจะกระทบต่อสุขภาพนะครับ
2: อาจารย์ถ้าถามถึงว่าเราไปที่นั่นแล้วบางคนไม่รู้ภาษาเราต้องสื่อสารด้วยภาษาอะไรคะส่วนใหญ่แล้ว
3: ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะครับนักท่องเที่ยวไทยไปเยอะบางร้านพูดภาษาไทยได
2: ้ภาษาไทยเลยเหรอ
3: พูดภาษาไทยได้อย่างสมมติร้านทางภาคกลางนะครับอย่างเวฮอยอันดานังเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไปภาคเหนือก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่รู้ภาษาเวียดนาม นะฮะคนเวียดนามก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล้ายๆคนไทยฮะก็มีได้บ้างก็พอได้ก็พอคุยกันได
2: ้สลับไปก็พอสื่อสารกันได้แล้วก็ซื้อของกันได้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของภาษาเวียดนามแล้วก็ได้รู้จักกับเวียดนามไปพอสมควรแล้วการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อคราวหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วนะคะดิฉันถิตารีวงสังพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: มีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผนชนะกับสา
0: ระ
1: คิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผนชนะกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลม
0: ๆ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้วก
0: ็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยชื่ออิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาชอมเบเกสนิดาชาลบุทักดริมิดามันนาซอพังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนเพื่อนก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวอนเฮยองอิมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: แ
1: ล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมิดาอิมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมิดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรมุนตูนวรัตชื่ออิมนีดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค่
0: เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวันเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวันเฮยองค่ะจอนึนวันเฮยองอิมมีดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เชอิรมุนวันเฮยองอิมมีดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้บุทักดริมนีดาใช้พุทธักดริมนีดาคือว่าฝักเนื้อฝักตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ฉันพุทธักตื่นนิดา
0: ฉันพุทธักตื่นนิดา
1: อ๋อตื่นนิดา
0: ตื่นนิดา
1: ใช่ค่ะ
0: ฉันจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ฉันพุทธักตื่นนิดา
1: ตื่นนิดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามฉันพุทธักตื่นนิดา
0: ฉันพุทธักตื่นนิดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสุนิดา
0: อันนี้คุณคุณ
1: มันนาโซพังกับสุนิดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ฉันฉันพุทธักตื่นนิดาฉันพุทธักตื่นนิดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็ฉันพุทธักตื่นมีดาตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็เนี่ยนะว่าฉันพุทธักตื่นมีดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันน่าชอบบังกับสมีดาใช้ครั้งเดียวเจอต้นที่เจอครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นมันน่าชอบบังกับสมีดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสมีดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่เจอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรกเพกเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยกันเหมือนกัน
0: แต่ว่าฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนรายาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขาเนะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพปเกตซึมนิดา
1: ค่ะเดอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าฉันพุทธักตื่นมีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเบกเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangukoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมครับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าชอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: เทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเอโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามีเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงซึ้งหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะฮะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซาราม 태국 사람 베트남 사람
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에

0: 왔어요. 레오토바이고 동네남 아칩 두아이 디찬 뺀 아잔 참에가 고 선생님이에요. 디찬 뺀 아잔 저는 선생님이에요. 네, 저는 먹기 부빨래요. 메똥
1: 네,
0: 후
1: 매동 샤이삼.
0: 사이가 뺀 아잔 선생님이에요. 그 레오떼 군디푸 그 아칩 아라이고 뿌리안 아칩 따이러이가
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชี
0: อย
1: พ
0: ่าง
1: อ
0: เช
1: ื่นๆ
0: ่
1: แล้
0: น
1: วครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออุยซาเยโย
1: เอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงล่ะครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเอียโย
1: ครับ
0: แต่เป็นคุณหมออุยซาเยโยอันนี้เอียโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้แล้วแต่แผนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แผนชนะสุดท้ายคือนิมมีแผนชนะด้วย
1: ครับ
0: อุยซาที่สุดท้ายก็สระไม่มีแผนชนะค่ะถ้ามีแผนชนะเอียโยถ้าไม่มีแผนชนะเยโย
1: โอ้
0: ค่ะ
1: คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะ
0: ค
1: อะ
0: ่ะ
1: ไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเอียโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: ีตัวสะกดหรือไม่มีนะ
0: ใช
1: เนี่
0: ่
1: ยก็เป็นเอโยเฉย
0: ใช่ค
1: ๆอ
0: ่
1: ๋
0: ะ
1: ออย่าง
0: แล
1: น
0: ้
1: ี้
0: ว
1: นี
0: แ
1: ่
0: ต
1: เอ
0: ่
1: งนะคร
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่
1: ไม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
0: ไม่เกี
1: ไ
0: ่
1: ม
0: ย
1: ่
0: ว
1: เ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่ยวนะครั
0: อ
1: บ
0: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดค
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ั
0: ส
1: บ
0: ุดท้ายนั่นกงชาเอ
1: เอ
0: ี
1: เย
0: ย
1: โ
0: โ
1: ย
0: ยแต่ถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกด
1: ก็
0: ถ้า
1: ต้
0: ไ
1: อ
0: ม
1: ง
0: ่
1: เ
0: ม
1: ป
0: ี
1: ็
0: ต
1: น
0: ัวสะกดใช้เย
1: เยโ
0: โ
1: ย
0: ยซาเวจะเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็ชอนึนตุนเอเยโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับชอนึนตูนเอเยโย
0: ชอนึนเทกุกสารามเอเยโย
1: ชอนึนไทกุกซารามเอเยโย
0: ซาเวจาเอเยโย
1: ซาเวจาเอเยโย
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะค
0: ถ
1: ร
0: ู
1: ัก บ
0: ต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จําไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: 저는학생이에요.
1: ฮักเซ
0: 학생
1: ง
0: คือนักเรีย
1: อ
0: น
1: ุ้ยเหม
0: ค
1: ือน
0: ่ะ
1: ภาษาจีนเลยชอนึนฮักเซงเอเยโย
0: เยอใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ช
0: ใช
1: ม
0: ่
1: กันนะค
0: คร
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะประโยคสุดท้ายคือว่า다음에또만나요
1: 다음에또만나요
0: 다음에คือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายคือพบกันถ้าไม่โตมันนายพบกันใหม่คราวหน้านะค
1: อ๋
0: ะ
1: อเดาเมโตมันนายโยแล้
0: ใ
1: ว
0: ช
1: เจอ
0: ่
1: กันใหม่นะ
0: ค
1: เว
0: ่ะ
1: ลาจะแยกย้ายจากกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ถ้าไม่มันนาย
1: อ
0: หร
1: ๋อ
0: ือโตมันนายก็ได้ค
1: อ๋
0: ่
1: อ
0: ะ
1: โตมันนายโยก็ได้เลย
0: ใช่ค
1: อุ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ยอัน
0: ซ
1: นี
0: ี
1: ้
0: โ
1: ส
0: อ
1: ั้น
0: เก
1: ม
0: ง
1: ากเลย
0: ใช่มากใช้
1: แต
0: ไ
1: ่
0: ด้
1: ว่า
0: ค่ะ
1: ระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึง
1: ครัก บ
0: ็ใช้ได้หมดค่ะ
1: ดาวเมโตมันนายโยหรือว่าโตมันนายโยก็ได้เล
0: ได
1: ย
0: ้
1: นะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: วันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครั
0: ค
1: บ
0: ่ะขอบคุณค่ะ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: Oh, hey, man.
1: Hey, do you still have to do online classes or have normal classes resumed at your university?
0: No, we still have to stay home.
2: Prevent the spread of coronavirus. So yeah, I still have my classes online.
1: So you've been having online classes for almost 2 months now, right?
0: Right.
2: So how do you like them? Do you think it's better than having normal classes at the university? Well, we have disadvantages and advantages. For instance, like, I don't have to commute to class.
0: That means less time spent on the bus and don't have to pay for transportation costs.
1: Yeah, that's right. You can study at the comfort of your own house. But for some students who don't have the right equipment for online learning or simply don't live in the right environment might find online classes inconvenient.
0: Right, you make a good point with that. Actually, some of my friends have that kind of problem.
1: Oh, another reason why I like online learning is that the classes are available 24 hours a day, 7 days a week.
2: Which means that my schedule is really flexible.
1: It gives me the freedom to do it whenever it's convenient for me. You know, I'm fine as long as I submit all the assignments and submit them on time.
2: You need good time management to be able to do that, because if you don't,
0: you're gonna have to catch up on all the coursework.
1: Yeah, I agree. Self-discipline is really important for successful online learning.
2: Yeah, because you won't have anyone to help you guide through, and you won't have anyone to help you focus on the deadlines.
0: You will have to put things off, and you don't want to do everything at the last moment, do you?
1: Of course not. I don't want to wake up one day and find myself buried under like a huge pile of schoolwork that I have to catch up on. Oh, anyways, I have to go now. Bye.
0: All right, bye.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรมานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบาจายนะครับเหมือนกับ
3: บาจาย
1: ยัสบาจายที่เสร็จ
3: จริงๆคือชื่อบาจาย
1: จายนะครับของที่นี่นะฮะใช้ซอยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะฮะจะชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจายนั่นเองค่ะบาจายจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจายเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจายนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
4: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจายนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: ฝันช่างมาอะไรไม่ใช่รถไฟครับ
1: รอครับกำลังมาแล้ว
2: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี่ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-10 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: องห่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจกค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจกก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค่ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะ

0: แบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจกโอเค
1: โอเค
0: ดราฟเวอร์โอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
1: Three years?
0: Yes. 3 years?
1: Yes.
0: Okay. Many customer? Your friend?
1: Yeah. 10 years.
0: Hello. 10 years? Ojek?
2: Ojek.
0: 10 years?
1: Yeah. Oh. Customer okay, customer.
0: Customer, many?
1: Yeah.
0: Many customer.
2: River, river. River motor.
0: Okay. Terima kasih.
1: We from India.
0: India? From Thailand?
1: Hey.
0: Okay. อย่างนี้ครับคือโอแจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรเองโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
3: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็คือว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
0: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะครับข้างหลังนี่นะฮะมีสถานีแบบคนนึงนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไรคนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนนะที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
4: is
0: for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติคอนตินะครับสถานีรถติดขั้นไหนก็คนติดนะประมาณไม่ถึงขึ้นจังหวัดนะไปถึงใต้สุดๆใต้สุดๆของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
3: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
0: ขึ้นแล้ว
3: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถว

0: หน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
1: ครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงท่านแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมครับผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ครับอ๋อไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่สร้าง4-5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปเออไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เหรออ๋ออันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
1: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ภูเก็ตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
1: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นทางรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเขาเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็ถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกันแทบ

0: ำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
1: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: นะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลยนะครับน่านิสัยดีถูกกิจบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: ซิปสองเลงอีกครับครับ

0: Thank you very much.
1: Okay, okay.
2: ประมาณนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมต้านะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่เมต้าเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมต้าใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะฮะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คือสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคือการสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายเกิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3

0: รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกาค่ะ
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะโดยผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องค์คามงคลครับชอนครับ
3: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกา Union ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement for People นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
0: อำนวยความสะดวก
3: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ผู้วิเชิญเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะและที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาค

0: อย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงอันสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรกว่า 1,200 ล้านคน
2: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามในอยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทรียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
2: มันมีน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ได้ร่วมลงนาม
1: ใช
2: ่เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
0: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
2: สภาพแรงงาน
0: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะ
2: คะ
0: ทีนี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจะจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู
2: ่
0: อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศภูมิประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
1: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่ค่ะ
0: รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็คล้ายๆ
1: เง
2: ิน
1: ยูโรใช่ไหม
2: คะ EU ใช่ไหมก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
1: นะคะ
2: ค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
1: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่
1: ยวชาญ
2: อย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรม
1: การท่องเที่ยว
2: รวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรีคร
1: ั้งนี้นะ
2: คะ
0: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

0: เลยว่ะ
1: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
2: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
1: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะ มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่น่าสนใจก
2: ็คือ
1: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะเดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
2: เร
1: ื่
2: อง สนุก
1: สนุกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
2: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
4: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
2: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
4: รอฟ
2: มารอฟ
4: ได้ครับ
2: โอเคก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกสนุกให้เล่าให้แฟนๆได้ฟัง
1: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
4: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพรีทอเรียอยู่ในช้อยส์เลยแล้วคราวนี้เนี่ยพอเผอิญจับพัดจับผูไปก็เผอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได
1: ้
4: ก็มีช้อยส์พักเกินได้คุยกับท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายๆอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอเรียว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เยอะมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
2: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
4: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริงๆครับเป็นที่ครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
1: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
4: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักนึงแล้วเราก็สามารถที่พอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
2: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
4: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็ปรับตัวการที่เราอยู่ที่นู่นเราไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างหนึ่งครับผม
1: เราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
4: ต้อง
1: พร้อมปรับตัวนะคะทีนี้ลองมาถามอัสรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่ฟริทอรี
4: ในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาหน้าแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นสองคือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
1: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
4: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
2: เชิงรุกมากขึ้น
4: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
2: สนใจมากเลยนะคร
1: ับงานที่สำคัญนะ
2: เป็นตัวแทนประเทศ
4: ครับซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกอย่างผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
1: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
4: ครับ
1: ที่พริทอเรียไปด้วย
4: ครับผม
1: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
4: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพริทอเรียอย่างนึงคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากในเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว จากทวีปแอฟริกาทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกัน
2: มากมีความใกล้ชิดกันมาก
4: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริ
1: ม
4: ความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทอเรียได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า

0: อาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทําให้เหมือนเราคิดว่าทําให้คนต่างชาติกินยังทําให้คนไทยกิน
1: ครับอยากให้รอบช่วยเล่าหน่อยนึงว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
0: ครับผมแอฟริกาเองมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่าม ีความน่าสนใจกัน
1: มากเลยนะคร
0: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิโตเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิโตเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ
1: ขอวีซ่า
0: ใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งก็เราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็และมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในอะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
2: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ้าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
0: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้า

0: แล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการต่อตั้งโรงงานผลิตสินส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
1: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็ยังก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
2: น่าสนใจมาก
1: คนไทยที่สนใจไปลงทุนนะครับเนี่ยก็ติดต่อสถานทูต
0: ได้เลยครับ
1: กรุงวิคตอเรียได้เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
1: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตเราจะมีแคเรียพาร์ทยังไงต่อไป
1: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสโตรฟในอนาคตนะครับ
2: วันนึงอาจจะมีแอสโตรฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
1: ก็เป็นไปได้นะครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอัสรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
1: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
0: 19
2: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอัสรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะ
1: ค่ะ
2: ในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
1: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆรายการสอนภาษาแบบ Variety ที่ทำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสหภาพเมียนมาหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าพม่าเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทักทายซึ่งไม่ได้มีแต่คำว่ามิงกะลาบาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์มิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ